0: ลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
4: ้อยากกินโดนัทไอศกรีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
5: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
6: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
6: โอ้โหมาเยอะเลย
7: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
6: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
7: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
6: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
9: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครัวลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควรหรือคลองภูมิล่าจำปรีอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการตัดเลาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่จะดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า813ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาถจำปีหรือคลองรองหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสงสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
4: นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
6: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
5: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมารีชัยโย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพม.แคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการนิทรรศการการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME D Bank หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมหลักฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจุดเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
11: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
10: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
12: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
14: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็นร้อยละ 81.3 และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,903,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
13: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
15: นายนันทพงศ์ศิรลัตพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
13: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1.3 ล้านแสนคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
16: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านแสนคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึก พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันทภาแสนตุ้มรายงาน
17: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
18: วันนี้เวลา 10:01 นข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
17: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
19: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
17: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
20: พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเรมตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพาชัยหนึ่งสำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอัคคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
17: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุ ซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีร์กีสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีร์กีสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีร์กีสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีร์กีสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีร์กีสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุย

0: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
1: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
0: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาริเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้บุดวิด 2-1 เซต 6-3 6-7 ไทเบรก 4-7 และ 6-2 ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลีเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6และนัทเจตเจตมงคลรัฐแพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขรันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5-2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4-3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1-0ลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1-1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลเลเจนด์อะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027 ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และภคพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานซ่านเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตร และเวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7ซมและเวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วย น้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงอย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พง
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
12: โกงประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
9: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
15: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
16: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นเหรอครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
2: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: ที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากคือหัดใจจังหวัดสงขลาร
6: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำอาคารประตูท่อ และรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมฉนันชิดาสังทองรายงาน
6: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบลนครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
9: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำทั้งเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบลนครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
11: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
14: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
13: เขาเร่งความเร็วไปที่100
14: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
13: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
14: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
13: เมื่อเกิดการชน
14: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
15: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2503

0: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณพังจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
2: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
3: ก็มันอร่อยอะ
2: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอะ
4: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
5: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้ง
6: การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลำปางจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
7: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผน
6: รายงาน
7: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2506
6: ที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
7: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ103
6: ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
7: วุฒิสภาลงมติ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆที่โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกัน ต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ใช่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
3: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
4: ก็มันอร่อยอ่ะ
3: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
4: รู้ได้ไงอ่ะ
5: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
5: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
6: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
5: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
8: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆถึงเวลาชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kids Hour กันแล้วสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับนิทานที่แสนสนุกกันพี่ยามีจะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็เพลิดเพลินกันอย่างเต็มพิกัดเลยแหละค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกของพี่ยามีนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ากระต่ายไม่มีหางจระเข้ไม่มีลิ้นนิทานเรื่องนี้เป็นตำนานเรื่องเล่าของสัตว์ทั้งสองสายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดว่าทำไมกระต่ายจึงหางด้วนและทำไมจระเข้ที่ตัวใหญ่น่าเกรงขามที่สุดในน่านน้ำถึงไม่มีลิ้นไปหาคำตอบกันได้ในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตามกันมาติดๆกับนิทานเรื่องที่สองของพี่ยามีนะคะยังเป็นตำนานเรื่องเล่าของสรรพสัตว์อีกเช่นเคยค่ะแต่ในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าของงูเหลือมที่ตัวใหญ่ยักษ์ว่าทำไมงูเหลือมตัวใหญ่ขนาดนั้นถึงไม่มีพิษกันนะไปรับฟังและไปหาคำตอบกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่างูเหลือมไม่มีพิษกันเลยและปิดท้ายด้วยนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามีนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเต่ามีกระดูกหุ้มเนื้อ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงความเป็นมาของกระดองเต่าค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เต่าไม่มีกระดองเหมือนกับปัจจุบันนะคะน้องๆเอ้าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงนะและทำไมอยู่ๆถึงมีกระดองเกิดขึ้นมาได้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะและยังไม่จบความสนุกค่ะเพราะว่ายังมีต่อในช่วงภาษาพาสนุกวันนี้นะคะระหว่างที่ลุงทองดีกำลังจะไปเก็บสายบัวเพื่อนำมาทำกับข้าวในตอนเย็นดันไปเจอกับเจ้าจ้อยพอดีเลยสิคะเจ้าจ้อยเนี่ยและขอติดตามลุงทองดีไปเก็บสายบัวด้วยแล้วก็เป็นเรื่องปกติของเจ้าจ้อยเลยแหละค่ะที่เห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปสมุดเลยถามโน่นถามนี่กับลุงทองดีจนลุงทองดีได้ยกคำว่าดาดื่นมาเป็นตัวอย่างให้กับเจ้าจ้อยได้ฟังแต่คำว่าดาดื่นนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังเรื่องราวสุดป่วนของเจ้าจ้อยกับความหมายของคำคำนี้กันได้เลยในช่วงภาษาพาสนุกว้าวหลังจากที่ได้ฟังไฮไลท์นิทานกันไปแล้วอยากจะไปรับฟังกันแล้วใช่ไหมล่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังนิทานเรื่องแรกของเรากับนิทานเรื่องกระต่ายไม่มีหางจระเ

0: มัยที่สัตว์นั้นสามารถพูดกับมนุษย์ได้ยังมีกระต่ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นกระต่ายตัวแรกในโลกมันได้เที่ยวหาผักหาหญ้ากินจนอิ่มน้ำสำราญแล้วก็เดินไปกินน้ำตามแหล่งน้ำสมัยนั้นกระต่ายกินแต่น้ำตามแหล่งน้ำต่างๆไม่ใช่กินน้ำค้างอย่างเดียวนี้แหล่งน้ำที่กระต่ายลงไปกินก็มีทุกประเภทตามแต่สะดวกและปลอดภัยเช่นลำห้วยหนองคลองบึงและแม่น้ำภายหลังณวันหนึ่งกระต่ายตัวนั้นได้ไปกินน้ำที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งจะมีจระเข้อาศัยอยู่มันไม่ทันได้ระวังตัวจระเข้ตัวหนึ่งนั้นคอยจ้องหาเหยื่ออยู่ก่อนแล้วจึงได้สบโอกาสหุบกระต่ายทั้งตัวเข้าไปในปากและว่ายน้ำหาที่เหมาะๆเพื่อกัดกินระหว่างที่ว่ายน้ำอยู่นั้นจระเข้ได้ส่งเสียงคำรามดังฮึฮึฮึจระเข้นั้นส่งเสียงคำรามและขู่ไปตลอดทั้งทางเพื่อให้เจ้ากระต่ายนั้นกลัวจะได้ไม่กล้าหือหรือว่าคิดทำอะไรในปากของมันฝ่ายกระต่ายได้ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาทางรอดพ้นจากความตายนี้ให้ได้ในที่สุดก็คิดออกจึงบอกกับจระเข้ไปว่าน
1: ี่ท่านท่านขังฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยเพื่อขู่ให้ข้ากลัวเหรอฮะ
0: จระเข้ได้ตอบว่า
2: ก็ใช่นะสิเจ้าจะถามทำไมล่ะฮะเจ้ากระต่ายน้อย
1: โถ่เสียงขู่อย่างเนี้ยนะรอข้าจะกลัวท่านได้ยังไงข้าน่ะไม่มีทางกลัวเสียงคังอย่างกับคนร้องไห้อย่างนี้หรอกเหมือนกับคนร้องไห้แน
2: ่แล้วข้าจะต้องขู่เจ้ายังไงเจ้าถึงจะกลัวล่ะ
1: ท่านน่าต้องส่งเสียงร้องดังๆว่าข้าน่าถึงจะกลัวไหนลองขู่สิ
2: อย่างนั้นเหรอ
0: ระหว่างจระเข้ส่งเสียงฮาอยู่นั้นทำให้จระเข้ต้องอ้าปากกว้างจนขากรรไกรนั้นแทบจะค้างจึงเป็นโอกาสดีที่เจ้ากระต่ายจะได้กระโดดออกมาและแล้วเจ้ากระต่ายก็กระโดดออกมาจนได
2: ้โอ้ย
0: ฝ่ายจระเข้ก็หุบปากงับทันทีเหมือนกันแต่ช้าไปหนึ่งวินาทีเท่านั้นกระต่ายได้ขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหางของกระต่ายขาดติดอยู่ที่ฟันของจระเข้ไปนิดนึงในขณะที่ลิ้นของจระเข้ก็ขาดไปเหมือนกันเพราะว่าโดนเล็บของกระต่ายที่เอาเท้าถีบอย่างแรงเพื่อที่จะกระโดดออกมายังฝั่งนั่นแสดงว่าเล็บของกระต่ายก็แหลมคมไม่ใช่ย่อยนั้นตั้งแต่นั้นกระต่ายก็ไม่มีหางและจระเข้ก็ไม่มีลิ้นในแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองหรือว่าห้วยหนองคลองบึงใดๆก็ตามกระต่ายก็ไม่ลงไปกินน้ำอีกเลยหากินแต่น้ำค้างบนใบหญ้าเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ว้าวก่อนอื่นเลยพี่ยามีขอชื่นชมในไหวพริบการเอาตัวรอดของเจ้ากระต่ายนะโอ้ยเก่งจังเลยอะที่หาทางหนีออกมาจากปากของจระเข้ได้ถึงแม้ว่าจะหางขาดแต่ก็ไม่เป็นไรนะเอ๊ะน้องๆรู้ไหมคะว่าส่วนหางของเจ้ากระต่ายที่มีขนาดที่สั้นจู่ๆเนี่ยในหางของเขาเนี่ยมีแกนกระดูกอยู่ภายในด้วยนะคะและที่สำคัญส่วนหางที่สั้นปุกปุยอันนั้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่บอกกิริยาได้ด้วยนะมันเนี่ยนะคะจะใช้หางของมันยกขึ้นเมื่อเกิดอาการตกใจแล้วก็บอกสัญญาณต่างๆให้กับกระต่ายตัวอื่นๆในฝูงได้รู้ด้วยนะและส่วนเจ้าจระเข้ที่ไม่มีลิ้นแต่จริงๆแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าจระเข้มีลิ้นนะคะแต่ลิ้นของมันเนี่ยอาจจะแตกต่างกว่าสัตว์อื่นนิดนึงตรงที่ว่าลิ้นของมันเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เท่านั้นเองลิ้นเนี่ยจะถูกยึดไว้กับส่วนล่างของปากทั้งชิ้นเลยล่ะค่ะขยับไปไหนไม่ได้ขยับได้แต่ส่วนท้ายเท่านั้นเองและด้วยเหตุนี้แหละค่ะลิ้นของจระเข้เลยไม่ช่วยในเรื่องของการเคี้ยวผสมหรือว่ากลืนอาหารเหมือนกับสัตว์อื่นแต่ลิ้นของมันเนี่ยเอาไว้ช่วยระบายความร้อนและก็ควบคุมปริมาณโซเดียมในร่างกายเท่านั้นนะคะเอาล่ะค่ะฟังความลับของจระเข้ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานกันแล้วไปต่อกันในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานต่อไปเลยดีกว่าไหมคะเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของงูเหลือมค่ะว่าทำไมงูเหลือมที่ตัวใหญ่น่ากลัวทำไมถึงไม่มีพิษน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมงูเหลือมถึงไม่มีพิษนะไปรับฟังและไปหาคำตอบกันได้ในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่างูเหลือมไม่มีพิษ

0: แต่ก่อนกาลครั้งดึกดำบรรพ์นั้นยังมีงูชนิดหนึ่งตัวใหญ่มากๆมีลักษณะเรียวยาวลายสีน้ำตาลเหลืองยาวถึง9เมตรที่กลางหัวนั้นมีเส้นสีดำเรียกกันว่างูเหลือมแต่แรกเริ่มเดิมทีงูเหลือมนั้นเป็นงูที่มีพิษมากมายแถมร้ายกาจเหลือเกินและได้ชอบเที่ยวรังแกสัตว์อื่นๆเพื่อพิสูจน์พิษของตนว่าจะได้ผลขนาดไหนอยู่บ่อยๆอยู่มาวันหนึ่งงูเหลือมได้เหลือไปเห็นรอยเท้าบนพื้นดินจึงกัดแรงๆเข้าไปหลายทีเพราะเข้าใจว่านั่นน่ะเป็นเท้าของคนพอกัดรอยเท้าเสร็จแล้วมันก็ได้ใช้กาเพื่อนของมันเพื่อไปสืบดูว่ามีคนเสียชีวิตบ้างไหมเจ้ากาได้ไปสอบถามและดูอย่างละเอียดละออปรากฏว่าไม่มีใครเสียชีวิตเลยสักคนงูเหลือมเสียใจมากและกล่าวกับกาว่า
1: เฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยตัวเราเนี่ยมีพิษตั้งมากมายกัดสัตว์อื่นตายมาตั้งเยอะแยะแล้วแต่ทำไมพอกัดคนแล้วถึงไม่เป็นอะไรล่ะ
0: เจ้ากาจึงได้ตอบไปว่า
2: แต่มันเป็นไปแล้วนะไม่มีคนตายเลยสักกับคนเดียวข้าเนี่ยเที่ยวบินไปถามคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีใครในหมู่บ้านเสียชีวิตเลยสักคนหรือว่าคนคนนั้นจะมีพิษเหนือกว่าท่านนะ
1: เฮ้ยในเมื่อกัดคนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าพิษของข้ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรอีกแล้วถ้างั้นข้าก็คงจะทิ้งมันไว้ตรงนี้นี่แหละเฮ้ยเสียแรงจริงๆที่มีพิษตั้งเยอะแยะ
0: งูเหลือมได้พูดดังนั้นแล้วก็คลายพิษออกมาเต็มพื้นดินกาเพื่อนสนิทเห็นแล้วก็นึกเสียดายจึงเอาตัวเข้าไปคลุกเคล้าพิษงูเหลือม
2: เอ้ยเห็นแล้วเสียดายจังเลย
0: จึงเป็นผลทำให้ขนของกาสีดำทมิฬมาจนถึงทุกวันนี้งูเห่างูจงอางได้ชะเง้อดูเหตุการณ์นั้นมาตลอดจึงได้รีบเลื้อยไปดูดพิษกักเก็บมาไว้กับตนทำให้กลายเป็นงูที่มีพิษมากมายมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนมดตนายตัวน้อยที่สุดวิ่งมาล่าสุดยืนต่อคิวเท้าเอวคอยดูพิษของงูเหลือมระหว่างที่ยืนรอนั้นก็เป็นเวลานานเหลือเกินนานจนท้องของมดนั้นกิ่วเลยทีเดียวและมดตะนอยก็ได้ดูดพิษออกมานิดนึงมันจึงเป็นมดที่ต่อยเจ็บตั้งแต่นั้นมา

แม่ได้รับพิษกันทั่วหน้าเลยนะคะไม่เว้นแต่มดตัวน้อยน้องๆหลายคนพอฟังแล้วอาจจะแอบสงสัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะว่าเอ๊ะงูเหลือมที่คายพิษออกไปแล้วจะล่าเหยื่อยังไงเอ้าแล้วจะปกป้องตัวเองจากอันตรายได้ยังไงพี่ยามีบอกเลยนะคะถึงแม้ว่างูเหลือมจะไม่มีพิษหลงเหลืออยู่แล้วแต่งูเหลือมเนี่ยมีปากที่มีขนาดใหญ่และมีฟันที่แหลมคมเป็นอันมากเลยนะคะขากรรไกรของเขาเนี่ยแข็งแรงมากสามารถถอดขากรรไกรแล้วก็สามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้และนอกจากนี้นะงูเหลือมเนี่ยยังจัดอยู่ในประเภทงูที่ยาวที่สุดในโลกด้วยนะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วความยาวจะอยู่ที่ 3.5 ถึง 6 เมตรและตัวที่ยาวมากที่สุดเนี่ยยาวถึง 9.6 เมตรเลยทีเดียวนะคะว้าวซึ่งยาวกว่ารถเมล์ที่น้องๆเห็นบนถนนอีกนะคะเนี่ยนั่นแหละค่ะด้วยขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็ความแข็งแรงของฟันแล้วก็เขี้ยวแล้วก็ขากรรไกรของมันทำให้ไม่มีใครกล้าสู้กับเจ้างูเหลือมสักเท่าไหร่ล่ะค่ะเอาละค่ะฟังนิทานเรื่องงูเหลือมกันไปแล้วไปต่อกับสรรพสัตว์อีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเต่าค่ะน้องๆว่าทำไมเต่านั้นจึงมีกระดองอยู่ที่หลังนั่นสินะพี่ยามีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเต่าจึงมีกระดองแล้วมีขึ้นได้ยังไงนะไปรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเต่ามีกระดูกหุ้มเนื้อ

0: เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ครั้งนั้นเต่านั้นไม่มีกระดองเต่านั้นมีกระดูกอย่างสัตว์ทั้งหลายทั่วไปคือมีกระดูกอยู่ข้างในและมีเนื้อหนังหุ้มอยู่ข้างนอกวันหนึ่งเต่าได้พบผู้ทรงเวทมนต์จึงขอฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนเวทมนต์ต่อมาพระอาจารย์จะไปเที่ยวหาพระอินทร์ที่เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เต่าจึงได้ขอติดตามไปด้วยอาจารย์ก็อนุญาตให้ไปโดยให้เต่าอ้าปากคาบชายจีวรเอาไว้ให้แน่นแล้วห้ามพูดอะไรออกมาเป็นอันขาดหาไม่ก็จะตกลงมาเสียชีวิตได้เต่านั้นรับปากทันทีและจะไม่เผลอพูดอะไรออกมาเป็นอันขาดระหว่างเหาะเหินอยู่กลางอากาศทั้งสองไม่อาจจะสนทนาอะไรกันแม้แต่น้อยวัวตัวหนึ่งยืนยิ้มมองเต่าเหาะไปกับพระพรางกับร้องทักขึ้นว่า
1: โอ้เจ้าเต่าเจ้าเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะเหาะได้ด้วยว่าแต่เจ้าจะไปไหนกันล่ะนั่นนะฮะ
0: เจ้าเต่าเผลอตัวลืมคำสั่งของพระอาจารย์ตัวเองจึงคิดที่จะตะโกนลงมาเพื่ออวดอ้างตัวเองแต่พออ้าปากเท่านั้นแหละยังไม่ทันจะได้ส่งเสียงเป็นคำพูดเลยมันก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว
2: คือว่าข้าเนี่ยนะ
0: ตัวของเต่าได้ร่วงลงไปกระทบกับฟันของควายที่กำลังอ้าปากมองดูอยู่จนฟันของมันนั้นหักไปทั้งหมดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟันบนของควายก็ไม่มีมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนเต่าลงมากระแทกกับพื้นอย่างแรงกระดูกของมันฉีกออกมาอยู่บนเนื้อและแตกร้าวไปจนหมดและหลังจากนั้นเต่าจึงมีกระดองมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือกระดูกที่ฉีกออกมาอยู่ข้างนอกนั่นแหละ

งสารเจ้าเต่าจังเลยน่าจะเจ็บน่าดูนะคะเนี่ยแต่ต้องอดทนอีกนิดนะเพราะว่ากระดองของเต่าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยล่ะค่ะฮะแน่น้องๆกำลังจะถามพี่ยามีใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นเอกลักษณ์ยังไงเพราะว่ากระดองของเต่าเนี่ยสามารถป้องกันภัยจากศัตรูหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายได้นะและเป็นที่อยู่หรือว่าที่กำบังภัยเพื่อบดบังอวัยวะภายในของมันได้อีกด้วยแน่น้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบอีกนะคะว่าลายบนกระดองของเต่าสามารถบอกอายุของเต่าได้ด้วยนะเรียกว่าวงปีค่ะเมื่อวงปีบนหลังของเต่าเพิ่มขึ้น1วงเต่านั้นก็จะมีอายุเพิ่มขึ้น1ปีค่ะอุ๊ยฟังแล้วน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะกว่าเต่าจะมีกระดองที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามแบบนี้ต้องใช้เวลานานหลายปีเลยนะคะน้องๆบางตัวเนี่ยถึงกับ100ปีก็มีนะแต่ก็ยังมีบางคนที่ใจร้ายเอากระดองของเต่าไปทำเป็นข้าวของเครื่องใช้และนำมาเป็นเครื่องประดับก็มีนั่นน่ะจึงทำให้เจ้าเต่ามีจำนวนลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าพวกเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเต่าจะต้องสูญพันธุ์อย่างแน่นอนเลยค่ะพอถึงเวลานั้นนะพี่ยามีสงสารเต่ามากกว่าตอนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าอีกนะคะเนี่ยเอาละค่ะพี่ยามีก็ต้องบอกว่าหมดช่วงเวลาของพี่ยามีลงไปแล้วไปรับฟังนิทานช่วงสุดท้ายกับเจ้าจ้อยตัวแสบกันเลยดีกว่าพี่ยามีได้ข่าวมาว่าวันนี้เนี่ยเจ้าจ้อยตามลุงทองดีไปเก็บสายบัวด้วยเอ้ยแต่อย่างเจ้าจ้อยเนี่ยจะช่วยเก็บสายบัวหรือว่าจะช่วยป่วนให้ลุงทองดีไม่ได้เก็บสายบัวกันแน่นะไปรับฟังกันเลยค่ะในช่วงภาษาพาสนุก

0: 爬山奴。
1: วันนี้ลุงทองดีพายเรือไปเก็บสายบัวมาทำกับข้าวเจ้าจ้อยที่เดินผ่านมาเห็นก็อ้อนขอติดสอยห้อยตามไปด้วยมาแบบนี้แล้วมีหรือลุงทองดีจะปฏิเสธได้ทั้งคู่จึงได้ล่องเรือออกไปตามลำคลองแต่มีเจ้าจ้อยไปด้วยแบบนี้มีหรือคะที่จะผ่านไปแบบง่ายๆไปเอาใจช่วยลุงทองดีพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: ว้าวน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแวกว่ายไปมาอยู่ไวไว
3: นี่นี่นี่ไอ้จ้อยเองนั่งให้มันนิ่งๆหน่อยสิโยกไปโยกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ร่วงน้ำกันทั้งคู่หรอก
2: เอ้าก็จ้อยตื่นเต้นนี่นานานๆทีเรื่องทั้งนี้จะพาใจออกมาพลายเรือเล่นแบบนี้อ่ะ
3: ข้าพาเองมาตอนไหนฮะข้าห้ามไม่ให้เองมาด้วยซ้ำมีแต่เองนั่นแหละที่อ่อนจะมาให้ได้นะ
2: เอาหน่าลุงก็คิดซะว่าใจมาเป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงาไง
3: โทษทีนะไอ้จ้อยถ้าเองมาแล้วข้าต้องคอยตอบคำถามให้ปวดหัวเนี่ยข้ามาแบบเหงาๆคนเดียวซะจะดีกว่า
2: โอ้ลุงอ่ะลุงพูดเข้าสิว่าแต่นี่เราก็พายเรือมานานแล้วนะเนี่ยลุงจะพายไปไหนกันแน
3: ่นั่นไงพูดยังไม่ทันจะขาดคำถามอีกแล้วเนี่ย
2: เอ้าก็จ้อยสงสัยนี่ลุงลุงบอกว่าจะมาเก็บสายบัวแต่นี่ก็พายมาครึ่งทางแล้วลุงยังไม่หยุดเลยนะเนี่ย
3: ก็มันไม่มีกอบัวละสิข้ามองมาตลอดทางแล้วก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเลยเนี่ย
2: อ้าวแล้วอย่างนี้ลุงจะได้กินแกงสายบัวไหมล่ะเนี่ย
3: เฮ้ยออกพายมาขนาดนี้แล้วก็ต้องได้กินสิจะปล่อยให้เสียเที่ยวได้อย่างไรกันเล่าเฮ้ว่าแต่ทำไมสมัยนี้เนี่ยต้นบัวมันถึงได้หายากหาเย็นแบบนี้กันนะ
2: ทำไมหรอจ๊ะลุงเมื่อก่อนมันมีเยอะเหรอ
3: โอ้ยไอ้จ้อยเอ้ยอย่าให้พูดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะมีให้ดาดเดินเต็มไปหมด
2: อะไรนะลุงดาด
3: ดาดดืนที่เขียนว่าดอเด็กสระอาสอฤาษีดอเด็กสระอือไม่เอกนอหนูมันเป็นคำอาการนามที่มีความหมายว่าเกลื่อนกลาดมากมายหรือว่าเต็มไปหมดยังไงล่ะ
2: หมดนึกว่ากระดาษอะไรซะอีก
3: โอ้ยคำนั้นมันคนละความหมายกันแล้ว
2: แล้วทำไมเมื่อก่อนมีดาดดื่นแต่เดี๋ยวนี้มันมีน้อยละจ้ะลุง
3: เอออันนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะสภาพแวดล้อมมันก็คงจะเปลี่ยนไปละมั้งเอ็งไม่ได้ดูข่าวเหรอที่เขาบอกว่ามีภาวะโลกร้อนน่ะ
2: เคยดูจ้ะเคยเรียนมาด้วยแต่ไม่คิดมาก่อนว่าโลกร้อนมันจะเกี่ยวอะไรกับแกงสายบัวด้วยนี่นา
3: โอ้ยมันก็เกี่ยวกันหมดแหละเจ้าจ้อยเอ้ยจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งนั้นเขาถึงรณรงค์กันเปล่าๆให้ดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงเล่า
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ดูท่าลุงคงไม่ได้กินแกงสายบัวซะแล้วล่ะมองยังไงยังไงก็ไม่เจอต้นบัวเลยอ่ะ
3: เออไม่มีก็ช่างมันสิหนุ่นหนุ่นหนุ่นเอ็งดูหนุ่นเห็นไหมน่ะสีเขียวๆที่ลอยอยู่ตรงนั้นน่ะ
2: ไหนอ่ะ
3: ใช่แล้วถึงจะไม่ได้สายบัวนะแต่เดี๋ยวเอ็งดูผักกระเฉดกอนั้นยังน้อยๆข้าก็ไม่เสียเที่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ยโชคดีจริงๆด้วยลุงดูสิผักกระเฉดดาดื้อเลย
3: หัวไวจริงๆเอ็งเนี่ยไปลงมือเก็บผักกระเฉดกันเดี๋ยวข้าจะเอาไปทำผักกระเฉดผัดไฟแดงให้กิน
2: โอ้ยชื่อน่าสนใจใจกินด้วยได้ไหมจ๊ะลุง
3: แล้วเอ็งจะกินเยอะไหมเล่า
2: ต้องเยอะสิลุงทองดีลงมือทำกับข้าวเองทั้งทีแบบนี้ก็ต้องกินให้คุ้ม
3: งั้นเอ็งก็เก็บไปเยอะๆเลยเพราะว่าข้าเนี่ยก็จะกินเยอะเหมือนกัน
2: ไปเก็บผักกระเฉดผักกระเฉดดาดดื้นดาดดื้นดาดดื้นดาดดื้น
3: โถเจ้าจ้อยเอ็งมัวร้องเพลงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ข้ามกันพอดีหรอก
2: จ้าผักกระเฉดดาดดื้น

บไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวีดะสวัสดีค่ะน้องๆถึงเวลาชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out กันแล้วขบวนการนิทานของพี่แยมมี่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลินกันอย่างเต็มพิกัดเลยค่ะเริ่มกันที่นิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่เลยนะคะนิทานเรื่องแรกนี้มีชื่อเรื่องว่าแก๊งหนู7ตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแก๊งหนู7ตัวค่ะที่เข้าไปลักขโมยของในบ้านของผู้คนจนเจอเข้ากับเนย1ชิ้นค่ะและเนย1ชิ้นนี่แหละที่เป็นที่มาทำให้หนูทั้ง7ตัวได้รับบทเรียนที่แสนสาหัสเอามากๆไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะตามมาติดๆกับนิทานเรื่องที่2ของพี่ยามีเป็นเรื่องราวของสัตว์2สายพันธุ์กับฤดูฝนค่ะนั่นก็คือเจ้าลิงและเจ้าคางคกนั่นเองซึ่งสัตว์ทั้ง2ตัวนี้นั่งตากฝนทุกวันเลยล่ะค่ะตากอยู่แบบนั้นจนได้ตกลงกันว่าจะหาทางออกร่วมกันเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งตากฝนแบบนี้อีกไปรอติดตามและเอาใจช่วยสัตว์ทั้ง2ตัวนี้ได้เลยว่าทั้ง2นั้นจะหาทางออกเพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกฝนได้หรือไม่ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันจบนิทานส่วนของพี่แยมมี่ลงไปแล้วก็มาปิดท้ายรายการด้วยภาษาพาสนุกกันค่ะวันนี้นะคะระหว่างที่ลุงทองดีกำลังนั่งขีดเขียนเขียนและนั่งคิดว่าจะปลูกอะไรบางอย่างขณะที่ลุงทองดีกำลังคิดอย่างเคร่งเครียดอยู่นั้นก็มีเจ้าจ้อยจอมป่วนของเราค่ะเจ้าจ้อยเนี่ยอยากจะมาช่วยลุงทองดีคิดหาวิธีด้วยนะสิคะแต่ด้วยความเป็นเจ้าจ้อยเนาะเลยพาให้ลุงทองดีออกทะเลไปเลยล่ะค่ะแต่คำว่าออกทะเลที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปติดตามรับฟังเรื่องราวจอมป่วนของเจ้าจ้อยและความหมายของคำนี้กันได้เลยในช่วงภาษาพาสนุกค่ะว้าวหลังจากที่ได้ฟังไฮไลท์นิทานกันไปแล้วเนี่ยอยากฟังกันแล้วล่ะสิ

0: มีหนูฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งพอตกกลางคืนฝูงหนูนี้ก็ออกหากินพวกมันได้วิ่งไปทั่วบ้านค้นหาสิ่งของที่พอจะกินได้ไม่ว่าอาหารนั้นจะถูกเก็บอย่างมิดชิดหรือตั้งไว้โดยไม่ปิดฝาพวกมันก็สามารถล้วงออกมากินได้หนูฝูงนี้มีด้วยกัน7ตัวมันได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างยิ่งครั้งหนึ่งฝูงหนูนี้ได้เจอเนยแข็งชิ้นหนึ่งเข้าพวกมันตกลงกันว่าจะเก็บเนยชิ้นนี้ไว้กินในฤดูหนาวดังนั้นพวกมันจึงได้ช่วยกันลากเนยชิ้นนั้นไปเก็บไว้ในรังแล้วสั่งให้ลูกหนูตัวที่มีอายุน้อยที่สุดเฝ้าเนยชิ้นนี้เอาไว
1: ้เด็กอย่าเฝ้าเนยชิ้นนี้ให้ดีระวังความตะกะของตัวเองด้วยอย่ามาขโมยกินซะล่ะ
0: เมื่อสั่งเสร็จแล้วพวกมันก็ได้ออกไปจากรูเพื่อไปขโมยของกินอีกเวลานี้เหลือแต่เจ้าหนูน้อยตัวจ้อยเพียงแค่ตัวเดียวมันจ้องมองเนยชิ้นนั้นตาเป็นมันเนยชิ้นนั้นมีสีขาวอวบอ้วนส่งกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอเจ้าหนูจ้อยได้จ้องมองชิ้นเนยนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดก็ทนความยั่วยวนไม่ไหวมันตัดสินใจกัดกินเนยชิ้นนั้นคำหนึ่ง
2: ทนไม่ไหวแล้วขอชิมแค่คำเดียวเท่านั้นแหละชิมนิดนึงเท่านั้นพวกเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกนะที่เราแอบกินนะ
0: เจ้าหนูจ้อยได้กินเนยเข้าไปคำหนึ่ง
2: อร่อยจังเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอร่อยขนาดนี้ขอชิมอีกสักคำหนึ่งเถอะนะนิดเดียว
0: เจ้าหนูจ้อยได้ชิมเพลินกัดกินเนยคำแล้วคำเล่าจนกระทั่งเนยชิ้นนั้นหมดเกลี้ยงเมื่อหนูตัวอื่นกลับมาถึงรังพวกมันไม่เห็นเนยชิ้นนั้นก็เรียกเจ้าหนูจ้อยมาสอบสวน
1: เนยหายไปไหน
0: เจ้าหนูจ้อยโกหกไปว่า
2: ไม่รู้ฉันหลับเพลินไปหน่อยพอตื่นขึ้นมาเนยก็หายไปแล้ว
0: แต่ใบหน้าของหนูจ้อยเปื้อนเนยเต็มไปหมดหนูตัวอื่นได้เพ่งมองไปที่เดียวกันก็รู้ความจริงจนหมด
3: นี่แกมันพูดร้ายปากแข็งหน้าเปื้อนเนยแบบนี้ยังมาเถียงอีกว่าแกไม่ได้ขโมยกินเนย
0: พวกหนูโกรธมากได้ปรึกษากันว่าต้องลงโทษเจ้าหนูจ้อยที่กระทำผิดขั้นร้ายแรงแต่พวกมันคิดไม่ออกว่าควรจะลงโทษเจ้าหนูจ้อยนี้อย่างไรดีในที่สุดพวกมันก็ตกลงกันว่าน
2: ี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพวกเราหน่าไปขอให้พี่แมวลงโทษเจ้าหนูจ้อยนี้กันเถอะ
0: พวกมันได้ช่วยกันลากเจ้าหนูจ้อยไปหาแมว
3: นี่ท่านแมวเจ้าหนูตัวเนี้ยขโมยของแถมยังโกหกเก่งอีกมันขโมยของกินของพวกเราท่านพิจารณาลงโทษเจ้าหนูจ้อยตัวนี้ด้วยเถอะ
0: เจ้าแมวที่เฝ้ามองดูอยู่ได้เลียริมฝีปากแล้วถามว่า ลงโทษยังไงดีล่ะพวกแกบอกฉันหน่อยสิว่าฉันควรจะลงโทษยังไงพวกหนูได้ส่งเสียงกันเจี๊ยวเจ้าฟังไม่ได้สับแมวจึงได้สรุปว่ากินจื้อเลยดีไหมกินน่ะ
2: ดีเลยท่านถ้าจัดการกินเจ้าหนูหัวขโมยตัวนี้ซะเถิด
0: พวกหนูได้พูดสนับสนุนแต่ฉันว่าก่อนที่จะกินเจ้าหนูตัวนี้ฉันขอถามหน่อยนะว่าพวกแกไปเอาเนยมาจากไหนแมวได้สอบถาม
3: ขโมยมาจากเจ้าของบ้านไง
0: พวกหนูได้พลั้งปากบอก
3: ข้าหลุดปากไปแล้ว
0: ถ้างั้นพวกแกก็ขี้ขโมยกันทั้งกบต้องจับกินเสียให้หมดมานี่พูดจบเจ้าแมวก็ได้กระโจนใส่ฝูงหนูทันทีโชคดีที่หนูทั้งฝูงมีกัน7ตัวพวกมันได้วิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางแมวจึงจับหนูไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแต่แมวก็ไม่ละความพยายามวิ่งไล่

หนูไปทีละตัวทีละตัวในที่สุดก็สามารถจัดการกับเจ้าหนูที่ขโมยฝูงนี้ได้สำเร็จ เสร็จข้าละ

นั่นไงผลของการลักขโมยสุดท้ายเจ้าหนูก็ต้องตกเป็นเหยื่อของแมวซะได้น่าสงสารเจ้าพวกหนูจังเลยถ้าพวกหนูคิดดีๆก่อนที่จะมาลักขโมยของในบ้านหลังนั้นก็คงจะไม่มีจุดจบแบบนี้หรอกค่ะแต่นั่นแหละนะก็คือธรรมชาติของหนูหนูเนี่ยชอบใช้จมูกดมตามแหล่งอาหารและมันนะคะมักจะหากินในบริเวณที่ใกล้บ้านพักและที่อยู่อาศัยของผู้คนและออกหากินช่วงเวลากลางคืนค่ะเขาเนี่ยนะคะจะเริ่มออกหากินตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินเลยและน้องๆเชื่อไหมคะว่าเจ้าหนูเนี่ยเก่งมากเลยนะเพราะว่าเจ้าหนูเนี่ยสามารถหาอาหารได้ทั้งในน้ำและก็บนบกเลยทีเดียวฟังเรื่องราวความวุ่นวายในบ้านกันไปแล้วพี่ยามีจะพาน้องๆเข้าป่าในฤดูฝนกันบ้างค่ะพี่ยามีนะคะเห็นสองคู่สีลิงกับคางคกนั่งตากฝนอยู่นู่นนะสิคะเอ้าแล้วทำไมถึงไปนั่งตากฝนอยู่แบบนั้นน่ะไม่กลัวจะเป็นหวัดหรออืมแล้วทำไมไม่เข้าไปหลบพักอยู่ในเพลิงหรือว่าในล่มล่ะสงสัยมันพี่แยมใช่ไหมล่ะคะงั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมสัตว์ทั้งสองตัวนี้ถึงนั่งตากฝนอยู่แบบนั้นในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: คืนวันหนึ่งฝนตกหนักลิงกับคางคกได้หลบฝนอยู่ที่ใต้ต้นไม้พวกมันได้รู้สึกหนาวเหน็บจนทนไม่ไหวจึงได้หันหน้ามาคุยกัน
1: หนาวทำไมมันหนาวแบบนี้จะหนาวเหลือเกินเลย
0: ลิงได้หนาวจนเสียงสั่น
2: ข้าก็เหมือนกันหนาว
0: คางคกได้ตอบอย่างเสียงสั่นไม่แพ้ลิงเลยเนื้อตัวของพวกเขาเปียกปอนแต่ข้างบนความหนาวได้รุกเข้าไปถึงกระดูกพวกเขาไม่ชอบฤดูฝนเลยมันทำให้พวกเขาเฉอะแฉะและหนาวสั่นหลังจากได้ทักทายปราศัยกันแล้วลิงกับคางคกก็ได้ปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะหากิ่งไม้มาทำเป็นเพลิงหลบฝนจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้อีกในเช้าวันรุ่งขึ้นดวงอาทิตย์ได้สาดแสงอันอบอุ่นไปทั่วทั้งป่าเจ้าลิงได้นั่งอาบแดดอยู่บนยอดไม้อย่างมีความสุขคางคกก็นอนร้องเพลงอยู่ที่โคนต้นไม้ใกล้ๆกัน
2: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: เมื่ออาบแดดจนพอแล้วลิงก็ได้ปีนลงมาจากยอดไม้มันได้ถามคางคกว่า
1: จิ๊กๆไงเพื่อนสบายดีมาก
2: อบอุ่นดีจริงๆเลย
0: คางคกได้ตอบ
1: แล้วเราจะสร้างเพิงพักกันตอนไหนดีอ่ะฮะ
0: เจ้าลิงได้ถาม
2: ข้าว่าวันนี้อากาศดีนะข้าว่าเอาเวลานี้ไปพักผ่อนดีกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำแล้วกัน
0: เจ้าคางคกได้ตอบ
1: กันนั่นนะซิพรุ่งนี้ค่อยลงมือทำดีกว่าข้าเห็นด้วย
0: เจ้าลิงได้เห็นด้วยทันทีวันนั้นพวกเขาได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปกับการนอนและการอาบแดดด้วยที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยตกกลางคืนฝนตกอีกแล้วลิงกับคางคกได้นั่งตากฝนอยู่ที่ใต้ต้นไม้เหมือนเดิมเจ้าลิงได้จามด้วยความเหน็บหนาวคางคกด้วยตัวสั่นดิ๊กๆถามลิงด้วยน้ำเสียงที่ขาดเป็นห่วงๆว่า
2: หนาวไหมเพื่อน
0: เพื่อเขาได้ปรึกษากันอีกว่าพรุ่งนี้จะหากิ่งไม้มาสร้างเพิงหลบฝนในเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดได้สาดส่องแนวป่าอากาศสดใสเป็นพิเศษลิงได้นั่งอาบแดดอยู่บนยอดไม้อย่างมีความสุขคางคกก็นอนร้องเพลงอยู่ที่โคนต้นไม้เช่นเดิมลิงได้ถามคางคกว่าจะลงมือสร้างเพิงหรือยังคางคกขี้เกียจเหมือนเดิมก็ได้ตอบไปว่า
2: อุ้ยจะทำงานทำไมอ่ะนี่ไม่เห็นหรอว่าวันนี้อากาศดีๆหาความสุขให้ชีวิตไปก่อนดีกว่าเพิงหน้าพรุ่งนี้ค่อยสร้างก็ได
1: ้งั้นจิ๊กๆโอเคงั้นพรุ่งนี้นะ
2: โอ้
0: เหตุการณ์เป็นเช่นนี้เรื่อยมาลิงและคางคกผัดวันประกันพรุ่งวันแล้ววันเล่าในที่สุดเพิงก็สร้างไม่สำเร็จสักทีตกดึกเจ้าลิงกับคางคกก็มานั่งตากฝนหนาวสั่นจนฟันกระทบกันและที่แย่ที่สุดก็คือพวกมันเป็นหวัดเรื้อรังสุขภาพเสื่อมโทรมลงทุกวันแม้กลางวันแสงแดดนั้นจะอบอุ่นแต่ความสุขในชีวิตของพวกมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ
2: What's up?

เห็นไหมนั่นไงถ้าตั้งใจทำเพลิงก็คงไม่เป็นหวัดเรื้อรังหรอกดูสิคะแต่เนี่ยดันปากฝนซ้ำไปก็ซ้ำมาซ้ำมาก็ซ้ำไปจนกลายเป็นหวัดเลยจริงๆแล้วนะคะเพียงแค่น้ำฝนตกลงมาไม่ทำให้เราเป็นหวัดได้หรอกนะคะเด็กๆพี่แยมมี่พูดว่าไม่เป็นหวัดแต่น้องๆต้องฟังพี่แยมมี่ให้ดีๆนะคะเพียงแค่น้ำฝนเท่านั้นนะคะในเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีสายลมที่พัดพาเอาเชื้อโรคในอากาศมาโดนตัวเราด้วยนะสิคะนั่นแหละค่ะจึงอาจทำให้เราเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคในอากาศไม่แปลกเลยที่พอเจ้าลิงกับเจ้าคางคกตากฝนบ่อยๆทำให้ตัวของทั้งสองเนี่ยอับชื้นเป็นเวลานานทำให้ไวรัสบางสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นว่าไปก็แอบสงสารทั้งสองเหมือนกันนะคะน้องๆของพี่แยมมี่ช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหน้าฝนแบบนี้อย่าออกไปตากฝนกันนะไม่งั้นจะเจอไวรัสในอากาศที่มากับฝนเดี๋ยวน้องๆจะไม่สบายเหมือนกับเจ้าลิงและก็เจ้าคางคกนะพี่แยมมี่เตือนแล้วนะคะรักษาสุขภาพให้มากๆด้วยนะเอาละค่ะวันนี้ก็จบนิทานของพี่แยมมี่ลงไปแล้วพี่แยมมี่ต้องขอส่งต่อความสนุกนี้ให้กับลุงทั้งดีแล้วก็เจ้าจ้อยในช่วงต่อไปเลยเพราะว่าวันนี้เจ้าจ้อยเนี่ยหวังดีค่ะอยากจะช่วยลุงทองดีคิดหาวิธีที่จะปลูกต้นไม้ใหม่ๆแต่อย่างเจ้าจ้อยจะช่วยคิดหรือช่วยป่วนกันแน่ไปรับฟังและเอาใจช่วยลุงทองดีกันได้เลยในช่วงภาษาพาสนุกไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ษาพาสนุก
1: ลุงทองดีกำลังนั่งเขียนอะไรบางอย่างด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเจ้าจอยที่ผ่านมาเห็นเลยตั้งใจจะแวะเข้าไปหยอกแต่ก็มีเหตุที่ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการขีดเขียนของลุงทองดีวันนี้จะเกิดเรื่องอะไรอีกล่ะเนี่ยไปรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: เฮ้ยเอาแบบนี้ดีไหมนะแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไรเลยแฮะเฮ้ยปวดหัวปวดหัวปวดหัว
3: ลาลาลาลาลาเอ๊ะลุงทองดีจ๋าทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
2: อ๋อเนี่ยเหรอคือว่าข้ากำลังวางแผนอยู่นะ
3: แล้วลุงวางแผนอะไรอย่างอย่าบอกนะว่าเป็นแผนที่จะหนีจอยไปเที่ยวในเมืองคนเดียวอ่ะ
2: ไม่ใช่โว้ยคือว่าตอนนี้เนี่ยข้ากำลังจะปลูกผลไม้ในสวนใหม่อีกสักอย่างนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีนะ
3: อ๋อไม่เห็นจะยากเลยลุงถามถูกคนแล้วเดี๋ยวจอยจะช่วยลุงทองดีคิดเอง
2: เดี๋ยวข้าไปถามอะไรเองตอนไหนฮะเท่าที่คุยกันมาเนี่ยมีแต่เองนะที่ถามข้านะ
3: โอ้อย่าคิดมากสิลุงคนเราเนี่ยบางทีก็ต้องมีคนช่วยคิดบ้างไม่งั้นจะมีมุมมองใหม่ๆได้ยังไงเล่า
2: เออที่เองพูดมันก็ฟังดูเข้าท่าดีแฮะหวังว่ามันจะได้เรื่องนะคุยกับเองเนี่ย
3: ว่าแต่ลุงนางดีวางแผนอะไรไว้มั่งเหรอจ๊ะเล่าให้จอยฟังมั่งสิ
2: คือว่าข้าจะเลิกปลูกมะนาวแล้วน่ะปีนี้มันแล้งแถมยังได้ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไรมันก็เลยมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงจนข้าต้องมาคิดว่าจะปลูกอะไรนี่แหละข้าไม่อยากจะปล่อยให้ที่ดินมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะ
3: แล้วต้นกล้วยล่ะจ๊ะ
2: ต้นกล้วยเหรอก็ปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
3: แล้วมะม่วงล่ะจ๊ะ
2: มะม่วงก็ปกติดีปัดโถนี่เองตั้งใจฟังที่ข้าเล่าไหมเนี่ยข้าเล่าถึงต้นมะนาวโว้ยไม่ได้พูดถึงชื่อกล้วยกับมะม่วงเลยเองจับใจความให้มันถูกหน่อยสิ
3: ลุงก็เลยอยากจะเอาอะไรสักอย่างมาปลูกแทนมะนาวใช่ไหมจ๊ะ
2: เออใช่ข้าก็นั่งคิดอยู่เนี่ยนึกดูแล้วเนี่ยนะถ้ามันแรงมากขึ้นไปอีกข้าปลูกอะไรไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลเลยเฮ้ยลำบากใจจริง
3: ๆเฮ้ยลุงใจรู้แล้วถ้าอากาศร้อนๆแรงๆแบบเนี้ยนะมันมีพืชอยู่ชนิดนึงจ้อยอ่ะอ่านเจอในหนังสือการ์ตูนบ่อย
2: ฮะเอ็งมีไอเดียเหรอไหนลองบอกมาซิว่าเอ็งอ่านเจออะไรมันคือต้นอะไรเหรอ
3: ก็ต้นกระบองเพชรยังไงล่ะเจ๊ทั้งทนร้อนทนแรงแถมชอบแสงแดดอีกด้วยไม่ต้องรดน้ำก็อยู่ได้เจ๋งเลยจ้ะเวลา
2: เฮ้ยแล้วข้าจะปลูกกระบองเพชรไปทำไมฮะเอ็งเคยได้ยินใครที่ไหนเขากินกระบองเพชรกันเหรอเอ้ยทนแรงก็ส่วนทนแรงมันไม่ได้เกี่ยวกับผลผลิตข้าไม่ได้อยากปลูกหรอกโว้ย
3: เอ้าถ้าเขาไม่กินเราก็พยายามเอามาทำให้มันกินได้สิลุงนี่ไงเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ถ้าเราเอากระบองเพชรมาทำอาหารได้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นเจ้าของไอเดียแล้วเราก็ไปจดลิขสิทธิ์มีไงแค่นี้ก็เรื่อยแล้วลุง
2: เฮ้ยพอเอ็งเนี่ยชักจะพาข้าออกทะเลไปเรื่อยแล้วนะไอ้จ้อย
3: อะไรกันลุงจ้อยยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยจ้อยกำลังเสนอแผนการดีๆให้กับลุงทองดีตั้งหาก
2: ออกทะเลที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำเปรียบเทียบที่หมายถึงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดอยู่ยังไงล่ะเอ็งพูดอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ในโจทย์ที่ข้าตั้งเลยนี่ถ้าหากว่าเป็นการทำข้อสอบเนี่ยนะเองคงได้ศูนย์ไปแล้ว
3: แต่ย้อยอยากจะช่วยลุงนี่นะแค่ใจใช้จินตนาการเยอะไปหน่อยก็เท่านั้นเองอ่ะ
2: พอแล้ววันนี้ข้าเหนื่อยพอแล้วเฮ้ยขอพักก่อนเถอะไม่แน่ว่าเดี๋ยวข้าอาจจะคิดออกเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งเองก็ได
3: ้โอ้ลุงความคิดใจมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันไปนวัตกรรมเลยนะลุง
2: เวรกรรมของข้าละสิไม่ว่าเฮ้ยแค่ใช้สมองคิดงานมันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยังจะต้องมาถกเถียงกับเอ็งอีก
3: โอ้ลุงอ่ะปิดกั้นจินตนาการด้อยอีกแล้ว
2: พอเดี๋ยวข้าไปดูมวยละ
3: เฮ้ยแต่จอยยังมีไอเดียอีกเยอะแยะเลยนะลุง
2: โอ้ยเก็บไว้เถอะ
3: ลุงฟังจอยก่อนสิไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอโบกมือบ๊ายบายกันไปก่อน ใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
5: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
1: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
5: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของตลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนNCDs คืออะไรทำไมต้องรู
6: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
7: แล้วอย่าลืมนัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
6: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป
8: ็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนมึนพุงโรคถุงลมป่องพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
9: แล้วสาเหตุล่ะครับ
8: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
9: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
8: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
9: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็น

0: ยแพร่ชำนาญการพิเศษขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพในตอนเลือกซื้ออาหารแห้งอย่างไรให้ปลอดสารอัลฟาท็อกซินค่ะปัจจุบันอาหารการกินมีหลากหลายรูปแบบและหลายคนก็มักมองว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติมีความปลอดภัยสูงแต่ก็หารู้ไม่ว่านะคะหากเก็บรักษาไม่ดีหรือเก็บในที่ที่ไม่เหมาะสมก็ก่อให้เกิดเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมที่คุณอาจมองไม่เห็นซึ่งหากสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายและเกิดการสะสมก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้สารพิษที่ว่าก็คือสารอัลฟาท็อกซินค่ะวันนี้ทางรายการจะมาพูดคุยกันในเรื่องสารอัลฟาท็อกซินให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันอย่างละเอียดโดยมีท่านวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุณพัชรมีแก้วนักวิชาการอาหารยาปฏิบัติการจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังทราบเกี่ยวกับสารอัลฟาท็อกซินสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณตังโมนะคะก่อนอื่นอยากให้คุณตังโมอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบก่อนว่าสารอัลฟาท็อกซินนี้เป็นสารเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ค่ะสารอัลฟาท็อกซินเป็นเชื้อราอันตรายที่ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งเกิดจากเชื้อราชนิดแอสเพอร์จิลัสฟาวัสและแอสเพอร์จิลัสพาราซิติคัสสารอัลฟาท็อกซินนั้นสามารถพบได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศร้อนชื้นหรือกึ่งร้อนชื้นซึ่งในบ้านเรานะคะก็จะพบเป็นในส่วนของเชื้อราแอสเพอร์จิลัสฟาวัสนะคะ

0: ว่าอัลฟาท็อกซินก็เป็นเชื้อราอันตรายที่ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งด้วยค่ะเราจะสัมผัสเชื้อราอัลฟาท็อกซินนี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างคะเผื่อคุณผู้ฟังเมื่อฟังแล้วจะได้หลีกเลี่ยงค่ะคุณตังโม
1: ค่ะอัลฟาท็อกซินนะคะสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนและการสูดดมในขณะที่อัลฟาท็อกซินลอยในอากาศอัลฟาท็อกซินมักปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรอย่างข้าวโพดถั่วลิสงธัญพืชเมล็ดกาแฟมันสับปะหลังข้าวพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกไทยกระเทียมและหอมแดงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนมอีกด้วยหากเก็บอาหารไว้ในที่ที่อุณหภูมิและความชื้นสูงนะคะอัลฟาท็อกซินก็อาจจะเติบโตภายหลังได้และหากนำอาหารเหล่านี้ไปทำอาหารหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการปนเปื้อนไปด้วยเช่นผลิตภัณฑ์จากนมน้ำพริกเผาซอสถั่วเหลืองผักผลไม้อบแห้งแป้งและเนยถั่วเป็นต้นนะคะ
0: คุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะต้องระมัดระวังอย่างดีนะคะโดยเฉพาะการเก็บ

0: คะอยากให้คุณแตงโมย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งว่าอาหารที่มักพบว่ามีสารอัลฟาท็อกซินมีอาหารจำพวกใดบ้างคะ
1: ค่ะอาหารที่มักพบมีสารอัลฟาท็อกซินได้แก่ถั่วลิสงเมล็ดและป่นข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวสาลีมันสะปะหลังและอาหารแห้งประเภทหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริก

0: ใหม่ดูนอกจากการดูเนาะก็อาจจะสัมผัสทางกลิ่นทางการดมเนาะมันมีกลิ่นเหม็นหึงไหมมันก็อาจจะไม่ได้สดใหม่แบบนี้ค่ะดูวิธีการจัดเก็บภาชนะบรรจุที่เขาใช้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกขนมปังหรืออะไรที่เป็นประเภทอาหารที่เราจะมาเห็นเป็นเหมือนถ้าเป็นเชื้อราเขามองด้วยตาเปล่าเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้ามีปริมาณมากแล้วก็เชื้อราเหล่านั้นมันสร้างอัลฟาสารพิษขึ้นมาก็คืออัลฟาท็อกซินแล้วเนาะมันก็ปริมาณมากมันก็จะเห็นเป็นสีดำขึ้นมาแต่ถ้ามันมีปริมาณน้อยเราก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะมันขนาดเล็กมากๆนะคะแล้วก็ฉะนั้นในส่วนของขนมปังอะค่ะเราถึงจะต้องเก็บในที่แห้งและเย็นแต่ถ้าจะให้ดีนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะแช่ในฟรีซเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าในสภาวะนั้นนะคะคือจุลินทรีย์เชื้อรามันไม่สามารถใช้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เนาะเพราะว่าไม่มีน้ำในอาหารนะคะก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บของขนมปังได้ด้วยค่ะซึ่งแตงโมก็ใช้วิธีนี้นะคะคุณผู้ฟังลองนำไปใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เช่นกันค่ะนะเพราะว่าถึงมันจะกินได้นานขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ชอบเวลามันเย็นมันก็อาจจะเลือกแล้วแต่คนนะคะมันก็แล้วแต่เท็กเจอร์ชอบเย็นๆก็อร่อยดีค
1: ่ะก็ถ้าคุณผู้ฟังทานขนมปังไม่หมดนะคะถ้าจะต้องเก็บรักษานะคะก็อย่างที่คุณแตงโมพูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็ควรเก็บในช่องฟรีซดีกว่านะคะจะได้ทานได้นานๆแล้วก็เชื้อราไม่มีเชื้อรา

0: มันเกิดจากเชื้อราเนาะเชื้อราที่เกิดจากพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรืออะไรเงี้ยค่ะพอเชื้อราชนิดนี้เจริญปุ๊บก็จะสร้างสารอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษอันตรายเนาะถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งอาหารที่อย่างบ้านเราที่มักพบเลยนะคะก็จะเป็นพวกถั่วลิสงข
1: ้
0: าวโพดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆนะคะรวมถึงพวกเรียกว่าเครื่องเทศเครื่องปรุงอะไรพวกกระเทียมพริกแห้งพริกป่นอะไรเงี้ยซึ่งบ้านเราก็นักนิยมรับประทานกันนะคะ
1: เป็นประเภทอาหารที่อยู่ในครัวเรือนนะคะ
0: ค่ะใช่ใช
1: ่ในครัวตามบ้านของทุกๆท่านนะคะวิธีเลี่ยงที่จะได้รับสารอัลฟาท็อกซินในอาหารต้องทำอย่างไรกันบ้างคะคุณตังโม
0: ค่ะเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการซื้อถั่วปนพริกป่นสำเร็จรูปเพราะอาจถูกเก็บมานานนะคะหากมีราขึ้นก็ควรทิ้งให้หมดไม่ควรตัดหรือเฉพาะส่วนที่ขึ้นราทิ้งไปอะค่ะอาหารแห้งก็ต้องเก็บในที่แห้งหากดมต้องไม่มีกลิ่นอับหรือว่าเหม็นหึ่งนะคะ
1: ค่ะก็ระวังกันด้วยนะคะที่สำคัญหากพบอาหารนั้นมีราขึ้นก็ควรทิ้งให้หมดอย่าเสียดายตัดเฉพาะส่วนที่ขึ้นราและนำกลับมาทานใหม่เด็ดขาดนะคะหรือว่าอย่างที่เมื่อช่วงต้นของรายการนะคะที่คุณตังโมพูดเรื่องขนมปังอะค่ะถ้าทานไม่หมดถ้าจะเก็บรักษานะคะเพื่อไม่ให้มีเชื้อราเติบโตก็ควรเก็บในช่องฟรีซใช่ไหมคะคุณตังโม
0: ใช
1: ่ค่ะเก็บในช่องฟรีซนะคะค่ะคุณตังโมคะวิธีช่วยลดปริมาณอัลฟาท็อกซินในอาหารต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จัดเก็บอาหารแล้วก็วัตถุดิบอย่างเช่นพวกหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกป่นอาหารแห้งให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงเก็บในที่อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสูงนะคะหรือจะนำอาหารแห้งนะคะไปพึ่งแดดบ่อยๆเพื่อช่วยลดความชื้นในอาหารได้หรือจะเลือกซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่พอเหมาะและสุกใหม่เพื่อลดเวลาในการเก็บวัตถุดิบไม่ให้ได้เก็บนานเกินไปค่ะปรุงอาหารด้วยความร้อนอาจช่วยลดปริมาณอัลฟาท็อกซินได้ในจำนวนนึงแต่ไม่ทั้งหมดเนื่องจากอัลฟาท็อกซินนั้นทนต่อความร้อนค่ะ
1: ค่ะวิธีที่คุณแตงโมบอกมานี้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ทำตามกันด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับสารอัลฟาท็อกซินค่ะมาถึงตรงนี้แล้วอยากทราบว่าเมื่อเราได้รับสารอัลฟาท็อกซินเข้าสู่ร่างกายจะมีอันตรายอย่างไรบ้างคะคุณแตงโม
0: ค่ะก็ถ้ากินอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อราแล้วนะคะเชื้อรานั้นจะสร้างสารอัลฟาท็อกซินทำให้เกิดการอักเสบของตับเรื้อรังเกิดภาวะตับแข็งเกิดมะเร็งตับแล้วก็อาจมีผลต่อระบบไตหัวใจค่ะ
1: ก็น่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังก็ย้ำอีกครั้งนะคะในเรื่องนี้นะคะว่าอัลฟาท็อกซินนั้นก็เป็นอันตรายทั้งในมนุษย์และสัตว์ก็สามารถส่งผลกระทบต่อตับไตระบบหายใจระบบทางเดินอาหารระบบประสาทระบบสืบพันธุ์รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้นะคะอย่างเช่นภูมิคุ้มกันลดลงทำให้เด็กโตช้าและแข็งแรงกว่าปกติทำให้ทารกพิการแต่กำเนิดเป็นโรคมะเร็งตับโรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันกลุ่มอาการรายซึ่งเป็นกลุ่มอาการทางสมองชนิดหนึ่งภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือตับวายถ้าหากได้รับอัลฟาท็อกซินในปริมาณมากค่ะอยากให้คุณตังโมบอกคุณผู้ฟังอีกครั้งว่าการป้องกันสารอัลฟาท็อกซินทำได้โดยวิธีใดบ้างคะ
0: ค่ะก็ขอย้ำอีกครั้งละกันนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการซื้อพวกถั่วปนพริกป่นสำเร็จรูปเพราะว่าอาจจะถูกเก็บไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสภาพลักษณะบรรจุภัณฑ์นะคะดูที่สดใหม่อ่านวันหมดอันชลาวันหมดอายุคนบริโภคก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็หากอาหารมีเชื้อรานะคะควรทิ้งให้หมดไม่ควรตัดเฉพาะส่วนที่ขึ้นราทิ้งไปค่ะในส่วนของอาหารแห้งพริกแห้งหรืออะไรเนี่ยค่ะเราก็
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน
3: เสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค
4: ่
3: ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FBA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
5: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
6: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
5: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบวรนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: และในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FBA ไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
5: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
7: ตาจ๋ามีอาหารมื้อกลางวันแล
5: ้
7: ว
5: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
4: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบวรนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
3: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
4: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
3: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
4: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
4: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดี

0: ะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
2: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบนลนา
3: สวัสดีค่ะ
2: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
3: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
2: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
3: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
2: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
4: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
5: สวัสดีค่ะ
4: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวคดีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะโดยศาลปกครองกลางดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนมีคำพิพากษาเพิกถอนประ

0: ม2569โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าวค่ะและให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่พิพาทมีผลต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อมุมมองการขับเคลื่อนศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์สู่อนาคตจากนโยบายสู่การปฏิบัติในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ผ่านทางระบบสตรีมมิ่งบนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ Ocloud ที่เว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองโทรศัพท์หมายเลข

ันที่24สิงหาคม2569เวลา 16:30 นาทีและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ในวันอังคารที่25สิงหาคม2569เวลา 13:00 นถึง 16:00 น

www.sampakro.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข035-432-333ต่อ2207ค่ะและก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

สอบถามข้อมูลในเรื่องใดคะสวัสดีค่ะสงสัยอย่างนี้ค่ะว่าศูนย์ดิจิทัลสารปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนคืออะไรล่ะคะศูนย์ดิจิทัลสารปกครองคือแหล่งรวมงานบริการของสารปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสารปกครองและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะแล้วในไอคอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองมีงานบริการอะไรบ้างล่ะคะขั้นศูนย์ดิจิทัลสารปกครองประกอบด้วยการฟ้องคดีปกครองออนไลน์การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สารปกครองการประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ยังมีบริการ Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆค่ะจะได้เข้าไปใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆของสารปกครองที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านได้ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานสารปกครองได้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลสารปกครองไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งครอบคลุมเขตอำนาจของสารปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะเป็นประโยชน์

าสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสาร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ

ยว่องไวชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายว่องไวเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตาม

ที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้

าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าการก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารใดๆนะคะก็มีระเบียบกฎหมายเข้ามาควบคุมเกี่ยวข้องกันเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำอะไรก็ได้นะคะจะทำแบบไหนแล้วก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะคะและหากผู้ใดนั้นก่อสร้างหรือว่ามีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะก็จะมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารนั้นแก้ไขระงับการใช้อาคารค่ะจนถึงขั้นรื้อถอนอาคารได้แม้ว่าเจ้าของอาคารนั้นนะคะจะครอบครองอาคารดังกล่าวมานานแล้วก็ตามค่ะและตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นกรณีที่มีผู้บุกรุกก่อสร้างอาคารนั้นนะคะรุกรั้มในที่ดินสำหรับใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ชายทะเลค่ะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายกอบต.ค่ะซึ่งต่อมานะคะนายกอบต.ก็มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทดังกล่าวนี้แต่ผู้บุกรุกนั้นก็ไม่ยอมรื้อถอนค่ะจึงกลายมาเป็นคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองได้นะคะเรื่องราวของคดีนี้จะเป็นอย่างไรและรายละเอียดคดีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะวันนี้ค่ะทางรายการเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐภาสถิตปิยรัตน์วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นคดีอุทาหรณ์ในวันนี้ให้เราฟัง

เช่นมีการก่อสร้างอาคารที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาคารไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นมาตรฐานนะครับด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตรากฎหมายขึ้นมาควบคุมดูแลซึ่งกฎหมายที่ว่านี้ก็คือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั่นเองครับโดยมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยกำหนดไว้เลยครับว่าผู้ใดจะก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งผู้ที่ประสงค์จะก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารเนี่ยก็ต้องมีการยื่นคำขออนุญาต

0: พิจารณาอุทธรณ์นะครับในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดครับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะครับพ.ศ. 2522นะครับ
1: ค่ะแล้วคณะกรรมการค่ะได้มีการพิจารณาผลการยื่นอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตรงนี้ค่ะ

0: ครองค่ะรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วค่ะตรงนี้ค่ะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรบ้างคะ
1: คือศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า

ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สามในคดีนี้นะครับโดยชี้แจงว่าได้ก่อสร้างอาคารพิพาทเนี่ย

าตเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาประโยชน์เนี่ยในบริเวณใดนะครับตรงนี้ยังไม่เป็นการแน่ชัดนะครับการที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพา

0: 2567ครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณณัฐภาสถิติรัตน์นะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube ของสำนัก

ุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียน

ียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวเพราะกฎหมายปกครอง

ท่านชุมชนสำนักงานสารปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคำนวณ

Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน

เรื่องกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปก

0: สู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่มาหยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคน

ุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมและเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้ง

đang đỉnh

รีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำ

Allah'a emanet.

เหล่านี้

สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.

0: การให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมเพื่อส่วนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
1: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่ง

าเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงาน

0: ีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.โดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากที่สู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ตันเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
2: ายประเสริฐเป็นร้อยรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามเจตมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
3: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเจตมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
2: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อย่างไรก็

0: านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
1: นายเอกนิติ นิติธังกภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงในที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
2: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
1: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.

开。

แรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือน

าลในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmb.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง

สิงห์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจ

0: ที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับยังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance ผมวรรณชัยจิตวงศ์ดำเนินรายการครับรายการที่จะนำสาระเรื่องของความสมดุลในการใช้ชีวิตการทำงานและการประกอบกิจกรรมที่จะมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจแล้วครับในวิถีชีวิตที่เร่งรีบและแข่งขันสูงในทุกวันนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะสร้างชีวิตให้มีความสมดุลมีคุณภาพได้อย่างไรนะครับผ่านรายการของเรา

พียงฐานการผลิตและฐานก่อสร้างนะครับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอาจได้รับผลตอบแทนจริงๆเพียง 5-10% เท่านั้นขณะที่ความท้าทายที่ใหญ่กว่า

การศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ให้มุมมองเรื่องนี้ไว้นะครับดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะครับบอกว่าแม้คนไทยจะมีอัตราการใช้ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นแบบยกระดับอันดับต้นๆของโลกแล้วนะครับอัตราการเติบโตของการใช้ AI ของคนไทยและตอนนี้ก็ทะลุค่าเฉลี่ยของอาเซียนสูงกว่าเยอะเลยนะครับแต่อุปสรรคสำคัญที่มีอยู่ก็คือการขาดคนเก่งในภาคธุรกิจนะครับนี่คือยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่พบว่าจะมีโซลูชันอะไรมาในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าการสร้างคนเก่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแบบข้ามคืนแน่นอนหากมองภาพรวมของไทยในระดับบุคคลต้องยอมรับว่าการปรับตัวของคนไทยเข้าหา AI นี้ถือได้ว่าเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง3ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าอัตราการใช้งาน AI ของไทยพุ่งแซงหน้าค่าเฉลี่ย

5-10% เท่านั้นดูตัวเลขคร่าวๆก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาลงทุนสร้างในด้านเซเว่นในไทยแต่ในมุมมองเชิงวิศวกรรมนะครับความจริงอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างขนาดนั้นนะครับผู้ในการนิดเทคบอกว่าเม็ดเงินประมาณกว่า 30% ของเงินลงทุนเหล่านี้ถูกใช้ไปกับการนำเข้าวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์จากต่างชาติแบบยกชุดนะครับส่วนอีก 50% ถูกใช้ไปกับการออกแบบอาคารและการวางระบบสาธารณูปโภคส่วนอีกราว 10-20% เป็นค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำเข้าก็คือทั้ง3ก้อนนี้นะครับเป็นก้อนเงินที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถและคนไทยเลยนะครับสรุปแล้วไทยได้ประโยชน์จริงๆเพียงแค่ 5-10% ก็คือก้อนที่เหลือจากจำนวนเม็ดเงินที่ว่ามาทั้งนี้ในบรรดาเม็ดเงินทั้งหมดของโครงการก่อสร้างพื้นฐานเดต้าเซ็นเตอร์และก็รวมถึงการเก็บภาษีก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมก็ไม่ได้เป็นเม็ดเงินจำนวนมากนะครับเพราะบริษัทต่างชาติมักจะนำเข้าฮาร์ดแวร์ซัพพลายเออร์ไปยุ่งวิศวกรระดับสูงจากประเทศของตัวเองทั้งหมดครับดังนั้นทางรอดคือการแทรกตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและเข้าไปสู่ระดับโครงสร้างขนาดลึกนะครับหากไทยต้องการเค้กก้อนที่ใหญ่กว่า 5-10% ธุรกิจไทยต้องไม่รอแค่การเป็นผู้รับจ้างสร้างอาคารหรือรอเก็บภาษีจากกิจกรรมนี้เท่านั้นแต่ต้องหาทางแทรกตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ใน data center ให้ได้ยกตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างชิ้นส่วนยานยนต์ที่เคยปรับตัวเข้าสู่กระแส EV มาแล้วทุกวันนี้ก็สามารถนำความเชี่ยวชาญมาต่อยอดเป็นซัพพลายเออร์ด้านชิ้นส่วนให้กับ data center ได้นะกว่าจะปรับตัวไปสู่ supply chain ที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเลยแต่ก็ยังคงใช้ความเชี่ยวชาญใช้ทรัพยากรใช้ความมีประสบการณ์เท่าที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมหนึ่งปรับไปยุคไปสู่อุตสาหกรรมอื่นที่ยังคงมีมูลค่าสูงไม่แพ้กันเลยนะครับเผื่ออาจจะมีอนาคตที่ดีกว่านี่คือการใช้จุดแข็งที่เรามีนะครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคงจะต้องมีการศึกษาเยอะเลยนะครับว่า SME ที่เกี่ยวข้องในชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งมีจำนวนมากมายจริงๆในไทยเนี่ยนะครับจะปรับตัวได้จริงแท้แค่ไหนในการจะเป็นซัพพลายเออร์หน้าใหม่ให้กับชิ้นส่วน Data Center นอกจากนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพไทยจะต้องไม่หยุดตัวเองเป็นแค่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายเงินซื้อบริการต่างชาติทุกเดือนแต่ต้องเจาะลึกลงไปสร้างนวัตกรรมระดับ AI Layer หรือ Data Layer เลยทีเดียวตลอดจนถึง IoT Layer ด้วยซ้ำนะครับเพื่อดึงมูลค่ากลับมาสู่ในประเทศนักลงทุนก็จะใช้บริการของ Layer เหล่านี้ซึ่งเป็นคนไทยที่ดำเนินกิจกรรมอยู่แทนที่จะนำเข้าทุกอย่างจากประเทศของตัวเองแล้วคนไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับผู้ในการ Nextech ทิ้งท้ายเรื่องการจัดการ Data Center ที่กำลัง

ของสากลมีราคาแพงและควบคุมตรวจสอบได้ยากเมื่อเกิดปัญหาดังนั้นการหันมาผลักดันและบังคับใช้มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเองในไทยจะช่วยให้ไทยมีเครื่องมือในการต่อรองควบคุมต้นทุนและกำกับดูแล Data Center ต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาวต่อไปนี้เกมด้านมาตรฐานเกมด้านดิจิทัล Compliance ก็จะเป็นเกมของภูมิทัศน์ใหม่ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่าง Data Center และ AI เพราะฉะนั้นไทยต้องจับจุดตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้พอมาประเมินอุตสาหกรรมอื่นดูบ้างนะครับเราสอบตกหรือสอบผ่านเรื่อง AI ที่ผ่านมา AI เนี่ยคนไทยใช้งานเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าพอมาส่องดูรายอุตสาหกรรมในองค์กรครับถือได้ว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในด้านยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนระยะที่2มีการประเมินความพร้อมในแต่ละอุตสาหกรรมไว้ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไปได้สวยคือการเงินที่กินสัดส่วนการใช้ Data Center กว่า 70% นะครับรวมถึงกลุ่มโลจิสติกส์ที่กำลังเ

เที่ยวรวมไปถึงอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างซอฟต์พาวเวอร์นะครับกับมีการประยุกต์ใช้ AI ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับดูในช่วง4ปีที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่นำ AI มาแก้ปัญหาในภาคส่วนเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนี่คือโจทย์ใหญ่ที่

ว่าในที่สุด AI จะเผชิญกับการเบรกในตัวของมันเองคือการเบรกแบบธรรมชาติเหตุผลแรกก็คือความคุ้มทุนครับหรือว่า return on investment เพราะการรันโมเดล AI ขนาดที่ใหญ่เนี่ยกินทรัพยากรไฟฟ้ามหาศาลทีนี้พอต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าสิ่งตอบแทนก็คือค่าบริการจากผู้ใช้เนี่ยเก็บได้น้อยสุดท้ายธุรกิจก็ตระหนักว่าไม่คุ้มทุนแล้วก็ชะลอตัวเบรกตัวลงไปเองนะครับวิกฤตที่2ก็คือข้อมูลขยะปัจจุบัน AI เนี่ยกวาดข้อมูลจริงบนโลกอินเทอร์เน็ตไปเทรนไปฝึกจนเกือบทั้งหมดแล้วนะครับทำให้ต้องใช้ข้อมูลสังเคราะห์ synthesize data หรือว่าให้ AI สร้างข้อมูลหลอกขึ้นมาเทรนตัวเองซึ่งในระยะยาวจะทำให้ความ

ภาพวิดีโอและก็การกระทำของมนุษย์ซึ่งหากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจกลายเป็นภัยคุกคามได้นะครับจึงมีข้อเสนอจากผู้อำนวยการเน็ตเทคว่าสภาวิชาชีพกว่า20สาขาในไทยยกตัวอย่างในสภาการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทในการตั้งกฎเกณฑ์และกำหนดว่างานส่วนไหนเราจะอนุญาตให้ AI ทำได้และส่วนไหนเราต้องห้ามให้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์สูญเสียทักษะการทำงานและป้องกันปัญหาจากการว่างงานตามมาครับเรื่องของกับดักการว่างงานจาก AI

็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนโจงเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูก

านมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังก

สะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยนิต

0: พบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะคดีนี้นะคะเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการและผู้บริหารค่ะซึ่งเรื่องราวนะคะมีอยู่ว่าอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งค่ะได้จัดทริปศึกษาดูงานโดยทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทเอกชนสำหรับบุคลากรจำนวน70คนค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเดินทางจริงค่ะมีผู้เดินทางค่ะเพียงแค่60คนเท่านั้นนะคะแทนที่จะเบิกจ่ายเงินเนี่ยตามจำนวนคนที่ไปจริงค่ะแต่ว่าคณบดีนั้นกลับสั่งให้นำใบลงทะเบียนไปให้คนที่ไม่ได้ร่วมทริปเซ็นชื่อด้วยเพื่อที่จะเบิกเงินเนี่ยเป็นจำนวนค่ะก็แล้วก็ยังแถมนะคะคุณผู้ฟังคะเปลี่ยนตัวประธานกรรมการตรวจรับงานย้อนหลังด้วยค่ะเพื่อผลักดันให้การเบิกจ่ายเงินนั้นผ่านจนถูกต้นสังกัดสอบสวนค่ะแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือปลดออกจากราชการค่ะอดีตคณบดีท่านนี้นะคะจึงนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งปลดออกโดยอ้างว่าค่ะกระบวนการสอบสวนนั้นไม่ชอบนะคะแล้วก็ได้อ้างว่าได้นำเงินส่วนเกินนั้นมาคืนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะซึ่งราชการเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรแน่นอนนะคะเรื่องราวข้อกฎหมายค่ะแล้วก็บทสรุปที่ศาลปกครองสูงสุดนั้นวางบรรทัดฐานไว้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาตอบคำถามแล้วก็มาไขข้อข้องใจในคดีนี้กันนะคะและวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธันรดีฟูกลิ่นวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะจะมาพูดคุยให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณธันรดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเบิร์นแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะขอเอาเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับคดีพิพาทนะคะที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเล่าสู่กันฟังค่
0: ะ
1: โดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องการวางหลักในทางปฏิบัติที่สุจริตและก็ถูกต้องในการใช้เงินของหลวงของสถานศึกษาค่ะคุณเบิร์น
0: ค่ะค่ะก็งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณธนดีคะที่มาที่ไปของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีนี้ค่ะมันเริ่ม

0: 2559ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งผู้ที่นำคดีมาฟ้องต่อศาลในคดีนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ที่จัดการศึกษาดูงานเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้มีคำสั่งนะคะอนุมัติค่ะให้มีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวน70คนค่ะแล้วก็มีคำสั่งอนุมัตินะคะให้เปลี่ยนวิธีการเดินทางค่ะจากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศเนี่ยเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินแทนค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยที่ก่อนการเดินทางเนี่ยนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งบุคลากรล่วงหน้าค่ะว่าหากว่าใครเนี่ยติดราชการนะคะให้แจ้งภายในวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2559ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดิฉะนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาค่ะว่าก็มีบุคลากรนะคะที่จะต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ทำหนังสือขออนุญาตค่ะไม่ไปร่วมโครงการจำนวน8คนค่ะ
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรองคณบดีท่านหนึ่งค่ะที่ติดจะต้องไปสัมมนาที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันพอดีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนแล้วนะคะว่าจะมีผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางเนี่ยจำนวนถึง9คนค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปมสำคัญนะคะที่จะนำมาสู่เรื่องราวทั้งหมดนะคะก็คือว่าเพื่อผู้ฟ้องคดีอะค่ะได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะมีคนไม่สามารถไปเข้าร่วมโครงการได้แน่ๆถึง9คนนะคะแต่ในวันที่24มิถุนายน2559ซึ่งเป็นวันก่อนจัดโครงการนะคะผู้ฟ้องคดีนะคะกลับไปลงนามค่ะทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนค่ะโดยในสัญญานั้นนะคะก็ยังระบุค่ะจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นจำนวนที่70คนค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยกำหนดค่าใช้จ่ายนะคะในราคาคนละ 9,850 บาทค่ะ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งโครงการเนี่ยนะคะก็จะใช้งบประมาณของหลวงเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ 600,000 กว่าบาทเลยค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นการจงใจทำสัญญาจ้างที่ไม่ตรงกับจำนวนคนที่จะไปจริงค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังไม่พอนะคะ

0: คนเลยค่ะคุณเบิร์ตทำให้เหลือผู้เข้าร่วมโครงการจริงๆเนี่ยแค่60คนเท่านั้นค่ะและจากข้อเท็จจริงที่กล่าวมานะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ลงนามทำสัญญาจ้างเป็นจำนวนค่ะทั้งที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าจะมีคนที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยครบตามจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้ค่
1: ะ
0: กรณีนี้นะคะก็นำไปสู่การเบิกจ่ายค่าจ้างที่เกินกว่าความเป็นจริงจำนวน8คนเลยค่ะคุณเบิร์ตคิดเป็นเงินนะคะ 76,000 บาทค่
1: ะ
0: ข้อเท็จจริงนี้นะคะจนถึงจุดเริ่มต้นของคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่
1: ะ
0: แล้วก็นำไปสู่การมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการในที่สุดค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะคุณธนาดีคะการที่คนเดินทางมาไม่ครบตามจำนวนค่ะทำไมเรื่องเนี่ยมันถึงลุกลามกลายเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงได้แล้วพฤติการของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะการที่คนเนี่ยไม่สามารถไปเดินทางและไปร่วมโครงการได้ครบเต็มจำนวนนะคะก็เป็นเหตุการณ์ปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกโครงการนะคะคุณเบิร
1: ์
0: ตแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยเพราะว่าพฤติการของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีลักษณะเป็นการจงใจค่ะแล้วก็สร้างหลักฐานเท็จนะคะแล้วก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างด้วยค่ะคุณเบิร์ตเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นหลังจากทริปดูงานเสร็จสิ้นค่ะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุคนแรกนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปอค่ะได้ตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าการลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ะมีมากกว่าคนที่เดินทางไปจริงค่ะจึงปฏิเสธการตรวจรับงานนะคะแล้วก็ทำหนังสือค่ะแจ้งให้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงค่
1: ะ
0: แล้วก็แทนที่ผู้ฟ้องคดีนะคะจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะกับสั่งการให้นางสาวนอค่ะนำใบลงชื่อนะคะไปให้บุคลากรที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมโครงการจริงเนี่ยทำการลงลายมือชื่อรับรองว่าตนเองได้เข้าร่วมโครงการค่ะคุณเบิร์ตเพื่อที่จะนำหลักฐานตัวนี้นะคะเป็นหลักฐานเท็จไปประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ะแล้วก็ยังมีพฤติการที่ตอกย้ำความร้ายแรงอีกนะคะก
1: ็
0: คือว่า

ชัดไปเลยค่ะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษที่จะต้องการรวบรัดนะคะให้มีการตรวจรับงานค่ะว่าส่งมอบงานเนี่ยครบถ้วนตามสัญญาค่ะคุณเบิร์ตแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะแม้ว่าความจริงเนี่ยจะมีผู้เดินทางเพียง60คนค่ะแต่จากการสร้างหลักฐานเท็จที่เกิดขึ้นนะคะทำให้การนำใบลงชื่อจำนวน68คนเนี่ยไปขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทเอกชนเนี่ยทำให้ทางราชการเนี่ยต้องจ่ายเงินเกินกว่าความเป็น

0: โดยมิชอบค่ะขาดการเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรงเลยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะคุณธันรดีคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วก็ยื่นฟ้องมายังศาลปกครองเนี่ยเพื่อขอให้ศาลปกครองทำอะไรบ้าง
0: ค่ะความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่โครงการศึกษาดูงานเนี่ยเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็มีการเบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยค่ะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าจำนวนคนเดินทางแล้วก็จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายไปจริงนะคะซึ่งก็ไม่ถูกต้องด้วยระเบียบของทางราชการค่
1: ะ
0: โดยต่อมานะคะเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับทราบเรื่องแล้วเนี่ยก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็พบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาเนี่ยมีมูลความผิดค่ะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงค่ะโดยที่ผลการสอบสวนก็ออกมานะคะแล้วก็ชี้ชัดเลยค่ะว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อค่ะขาดการระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการค่ะแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเลยค่ะซึ่งจากผลการสอบสวนแบบนี้นะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยจึงต้องมีคำสั่งลงโทษขั้นเด็ดขาดค่ะคือให้ปลดออกจากราชการค่ะโดยมีการปลดออกนะคะเมื่อวันที่4กันยายน2561ค่ะทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งคณบดีแล้วก็การเป็นข้าราชการไปเลยค่ะและเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะได้รับทราบคำสั่งลงโทษให้ปลดออกแล้วนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้พยายามยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวค่ะแต่ว่าทางคณะกรรมการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะก็มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ย

0: ะคะว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดวินัยตามข้อกล่าวหาค่ะโดยจุดประสงค์หลักในการยื่นฟ้องเนี่ยนะคะก็เพื่อขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการค่ะรวมถึงขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์เพื่อให้ตนเองพ้นผิดแล้วก็สามารถที่จะกลับเข้ารับราชการได้ดังเดิมด้วยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วผู้ฟ้องคดีค่ะก็ได้มีการต่อสู้ในศาลอย่างไรบ้างคะเพื่อแก้ต่างให้กับตนเองเนี่ยได้พ้นข้อกล่าวหานี้ค่ะ
0: ค่ะในการต่อสู้คดีเนี่ยนะคะก็คือมีคำขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนคำสั่งปลดออกค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้ยกข้อต่อสู้เนี่ยเพื่อแก้ต่างให้ตนเองนะคะในประเด็นหลักๆเนี่ยสามประเด็นค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยประเด็นแรกนะคะก็โต้แย้งค่ะว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้รับโอกาสให้โต้แย้งหรือว่าแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงนะคะชี้ว่ากรรมการสอบสวน2รายค่ะที่ตนเองเนี่ยเคยคัดค้านจนพ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยยังกลับเข้ามาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวนอีกค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอ้างว่าการสอบสวนเนี่ยใช้เวลาล่าช้าเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดไว้ค่ะแล้วก็เกินกว่ามาตรฐานการดำเนินการสอบสวนก็ไม่เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ส่วนประเด็นที่สองนะคะก็มีการโต้แย้งค่ะว่าความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลเนี่ยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือค่ะโดยอ้างว่าพยานบุคคลที่ให้ถ้อยคำซัดทอดตนเองเนี่ย

0: ย้งเรื่องความเสียหายของทางราชการค่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างว่ามีการคืนเงินมาแล้วค่ะรายละเอียดก็คือในเวลาต่อมาเนี่ยบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยไม่ดำเนินค่ะมาคืนมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 34,235 บาทค่ะและบุคลากรที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปจำนวน8คนเนี่ยก็ได้นำเงินมาคืนอีกคนละ 9,353 บาทเศษค่ะรวมเป็นเงินที่มีการนำมาคืนให้มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นเนี่ย 74,830 บาทเศษค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงใช้ข้อต่อสู้กรณีนี้นะคะต่อสู้ค่ะว่าเมื่อได้มีการนำเงินส่วนเกินเนี่ยกลับมาคืนจะครบถ้วนแล้วเนี่ยทำให้ทางราชการเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่สมควรที่จะถูกพิจารณาค่ะว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วประเด็นข้อต่อสู้ค่ะคุณธนรดีคะที่เขาบอกว่าเขาคืนเงินแล้วค่ะทางราชการนั้นไม่เสียหายแน่นอนค่ะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในประเด็นนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ฟ้องคดีค่ะก็พยายามค่ะต่อสู้ว่าเมื่อบริษัทผู้รับจ้างเนี่ย

เสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิพพานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต

ทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุบ

ชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงท่านขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย

ลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทก

ว่าในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคน

ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภัฏดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการ

ชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ศิษย์พันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินดารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิทศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
1: สายใจไทย15

สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย17นางมุกดาจราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย18นายวรวิทย์เจตนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญพก

สายใจไทย20นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย21นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย22นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม

ิสายใจไทย26พลโทธำรงรัตน์แก้วกลางรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์

0: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐสภาเปิดบริการฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการและกฎหมายนิติบัญญัติเช่นข้อมูลสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพระราชกำหนดร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและอื่นๆจนถึงการประกาศใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนงานของรัฐสภาและมุ่งบริการประชาชนด้วยฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยเข้าถึงง่ายผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปที่ library.thailand.go.thคลิกเลือกแบนเนอร์ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

0: เห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
1: เปลี่ยนมุมคิด
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พบกันเปลี่ยนมุมคิดเช่นเคยนะครับกับเราทั้งสองคนผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
3: และมาอัญชลีวงศ์สัมปันนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
3: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
2: ในรายการนี้เลยครับเปลี่ยนมุมคิดครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภารวมทั้งคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
3: และทักทายไปยังช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook วิทยุรัฐโทรทัศน์รัฐสภานะคะเข้ามารับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
2: ร
3: ับชมได้ย้อนหลังนะคะที่ YouTube TP Channel ค่ะแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแฟนเพจนะคะ TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนค่ะ
2: วันนี้เปลี่ยนมุมคิดจะพามามองเพราะว่าเรามีข้อมูลล่าสุดด้านเศรษฐกิจนะ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรู้สึกว่าไตรมาสที่2เนี่ยเหมือนจะทำให้เราได้ใจชื้นแต่มันยังยิ้มมุมปากไม่ได้น้องใหม
3: ่ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราเก็บไตรมาสทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะแบ่งกันเป็นไตรมาสไตรมาสที่1ผ่านพ้นไปแล้ว
3: ค่ะ
2: 3-4 เดือนแรกพอมาไตรมาสที่2เนี่ย
3: ค่ะ
2: ที่บอกว่าใจชื้นแต่มันยังยิ้มไม่ได้เพราะว่าโตขึ้น 1.9% เกือบ2
3: เกือบ2
2: ขาดไปนิดเดียว
3: ใช่ใช้คำว่าเศรษฐกิจไทยยังโตแต่ไม่ทั่วถึงก็แสดงถึงความไม่สมดุล
2: คือมันยังมีความชะลอตัวอยู่ครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือไตรมาสที่2เหมือนจะโตแต่มันไม่ได้โตแบบเรื่อย
3: ๆ
2: มันโตแบบฝืดๆได้ฟังดูมันดูย้อนแย้งนะโตแบบฝืดๆคืออย่างนี้อธิบายขยายความการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยนะครับ 13.4% ต้องบอกสูงสุดเลยนะในรอบ54ไตรมาสลงทุน3ไปไตรมาส
3: 14ไตรมาสค่ะ
2: สูงสุดแต่เดี๋ยวก่อนฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่การผลิตขยายตัวน้
3: อ
2: ยแปลกเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นว่าการผลิตเนี่ยขยายตัวน้อยคือแค่ 0.1
3: ค่ะ
2: แต่มันทำให้ตัวเลขโตเพราะว่าบังเอิญว่าเราได้ส่งออกเนี่ยตัวเลขดันแรงกิ้งขึ้น
3: ค่ะ
2: ส่งออกเรา 17.6% เราส่งออกเยอะนะ
3: ค่ะ
2: แต่พาร์ทหรือว่าภาคในการผลิตของเราเนี่ยขยายตัวเพียงแค่ 0.1 มันน้อยขนาดไหนละไม่ไม่ใช่ 1% นะคุณผู้ชมคุณฟัง 0.1
3: คือมันเพิ่งพ้นจาก0มานิดนึง
2: และที่สำคัญครับพอการผลิตขยายตัวแน่นอนกำลังการผลิตมันเป็นโดมิโนลดลงครับลดลงเหลือ 57.47%
3: ค่ะ
2: มันเลยเป็นเหมือนความย้อนแย้งที่มันรวมกระจุกกันอยู่ตอนนี้ในไตรมาสนี้คือสภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตแต่ว่าภาคส่วนต่างๆเหมือนที่มายบอกเมื่อสักครู
3: ่
2: มันคนละทิศคนละทางมันไม่สมดุล
3: เขาใช้คำว่าแรงส่งของเศรษฐกิจแต่ละภาคส่วนวิ่งด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน
2: อ๋อเหรอมีรถหลายคันเหรอ
3: มีรถหลายคันแล้วแต่สเปคของแต่ละส่วน
2: เหรอครับ
3: แต่เห็นอย่างนี้ก็มีเรื่องให้ชื่นใจอย่างที่บอก
2: เรื่องพื้นใจมีอะไรอีก
3: เรามีเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ตอนนี้โดดเด่นมากพี่ต้นโดยเฉพาะกับเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนเพราะว่าขยายตัวไปถึง 13.4% นะคะเร่งขึ้นจาก 10.1% ในไตรมาสแรกแล้วก็เติบโตสูงสุดในรอบ54ไตรมาสเหมือนกันแล้วอยากรู้ไหมว่าที่เติบโตแล้วก็การส่งออกเนี่ยเป็นการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกครับเราต้องเข้าใจกันนะฮะว่าคือเทรนด์โลกเนี่ยไม่ว่าจะเราพันธมิตรเยอะประเทศไทยเนี่ยพันธมิตรเยอะเราจะเห็นนะครับว่าต้องปฏิบัติหน้าที
3: ่ค่ะ
2: คือทำให้เห็นว่าเราสร้างพันธมิตรเยอะอย่างจีนตลาดโลก AI ไปแล้วเราก็ไป MOU มา15ฉบับอย่างทางยุโรปเราก็ไปคือเราไม่ได้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะว่าเราพยายามที่จะเกาะกระแสเทรนด์โลกเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจมันทำให้เห็นว่าอย่างที่น้องไมค์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเลขตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจนี่เป็นของที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยนะ
3: ใช่เขาถึงได้พูดว่าพอมันเป็นยุคของ AI เนี่ยอะไรอะไรก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็เติบโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยใช้คำว่าส่งออกโตแ ข้าวพุ่งนำข้าวพุ่งเลย
2: แล้วมันสองคำมันต่างกันยังไงส่งออกโตนำข้าวพุ่ง
3: โตเนี่ยคือมันก็ขยับขึ้นไปแต่พุ่งเนี่ยคือมันทะยานขึ้นไปสุด
2: มัน
3: ใช้คำนี
2: ้เดี๋ยวนะส่งออกโตนำข้าวพุ่งนั่นหมายความว่าเราส่งออกไปทำให้เศรษฐกิจเราโต
3: ใช
2: ่แต่เราเอานำเข้ามาเยอะเหรอ
3: เยอะมาก 42.3% ถ้าเราเปรียบเทียบกับการส่งออกแค่ 17.6
2: อ้าวแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนฟังบอกถ้าเรานำเข้ามาแล้วเอ๊ะมันจะแบบว่าทำให้เราเสียรายได้นี่นั่นมองอีกมุมนึงเปลี่ยนมุมคิดนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะการนำเข้าเรามีกำแพงภาษีเรามีภาษีเรามีข้อแลกเปลี่ยนเช่นเราเอาสินค้าประเทศนั้นเข้ามาเราก็ไปเจรจาทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจว่าเราจะส่งออกอะไรได้บ้างมันเหมือนเป็นการยื่นหมูยื่นแมวกันนะแต่เราก็เอานำภาษีเข้าประเทศไง
3: มันไม่รู้จะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าพอฟังตอนที่พี่ต้นเล่าคือไตรมาสเนี้ยไม่เรียกว่าโตที่ไม่โตมันเป็นความขัดแย้งก
2: ันอ๋อยังไงอีกล่ะ
3: โตที่ไม่โตก็คือว่าคืออย่างที่บอกว่าเราส่งออกโตเนาะอาจจะไม่ได้พุ่งอ่ะอาจจะโตในความ นี
2: ้
3: แต่คำว่าแต่อีก
2: แ
3: ล้วโรงงานเราเนี่ยยังใช้กำลังการผลิตที่ต่ำมาก
2: ก็บอกแล้วไงบอกการผลิตเราน้อยเมื่อสักครู่นี
3: ้มันเลยกลายเป็นการสวนทางกันพี่ต้นเหมือนกับความเขาเรียกว่ามันมีความแย้งกันในตัว
2: อันนี้เรียกว่าโตโดยไม่แบบไม่สมบูรณ
3: ์ในขณะเดียวกัน
2: มันยังไม่สมบูรณ์
3: ภาคครัวเรือนพวกเราพี่ต้นโอ้โหนี่ครัวเรือนเราสูงไหม
2: อันนี้ครัวเรือนเราสูง
3: เราพุ่งเหมือนกัน
2: คุณผู้ฟังครับ
3: ทำให้เราก็ต้องระวังการบริโภคการบริโภคของเราก็เลยโตขึ้นเพียงแค่ 1.9% เท่านั้น
2: เองแต่ที่โตเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเดี๋ยวปลายปีเขามีอะไรไทยเที่ยวไทยจากไทยช่วยไทยพลัสเป็นไทยเที่ยวไทยพลัสก็จะเจาะไปเลยเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เรื่องเศรษฐกิจในประเทศที่นี่โจทย์ที่ต้องมองอ่ะคือ
3: ที่พี่ต้นพูดเนี่ยหลายคนอ่ะจะมารอดูตรงนี้แล้วค่ะว่าเราจะใช้ท่องเที่ยวในการที่จะช่วยฟื้นรายได้ให้กับหลายๆฝ่ายได้หรือไม
2: ่
3: มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มันก็คือลมหายใจคนเลยตอนนี้เพราะว่าทุกเม็ดเงินนะของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยกำลังรอตัวนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราต้องการนักท่องเที่ยวต่างชาติ6.56 ล้านคน
2: นี่คือสิ่งที่เราตั้งหมุดหมาย
3: ไว
2: ้
3: แต่ก็ถามว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงนะ
2: มันมีภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องพลังงานสงครามตอนนี้ก็ลูกผีลูกคนกันอยู
3: ่
2: ซึ่งมันเป็นเรื่องนอกประเทศที่เป็นโดมิโนกระทบประเทศไทย
3: ครับ
2: สิ่งที่จะชวนเปลี่ยนมุมคิดวันนี้พอเรารู้ว่าสถานการณ์โลกเป็นแบบนี้ไตรมาสที่2บ้านเราเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราจะดันยังไงคือเวลามองภาพธุรกิจนะฮะเราจะต้องแบ่งเป็นขนาดใหญ
3: ่
2: ขนาดเล็กหรือขนาดย่อมก็คือเป็นกลุ่ม SME ซึ่งในกลุ่ม SME ก็มีหลายกลุ่มอีกนะมาย
3: ใช่
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเท่าที่เรารู้มาตอนนี้คือ SME สถานการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันมากไปกว่านั้นสั่งของออนไลน์ไหมเรา
3: สั่ง
2: บ่อยใช่ไหม
3: บ่อยเลย
2: เนี่ยส่วนหนึ่งทำให้เราต้องไปสู้กับตลาดเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจโลกเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้นะฮ
3: ะ
2: มันเป็นแพลตฟอร์มข้ามชาติเน้นถูกฮะแต่ของไทยเนี่ยของไทยแท้ของเราดีแต่จะไปขายถูกแบบเขา
3: คือมันไม่ได้มาตกที่เรา
2: ใช่มันไปตกที่แพลตฟอร์มแล้วทางออกว่าเราจะหาจิ๊กซอว์มาเชื่อมกันจะไปบอกให้รัฐบาลขยับอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งทุนแน่นอนรัฐอาจจะต้องมาดูหน่อยไหมหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรต่างฝ่ายต้องมากางข้อมูลแล้วมาคุยกันจึงเป็นที่มาของเปลี่ยนมุมคิด EP นี
3: ้แล้วก็ที่แน่ๆโจทย์ใหญ่ในปี69นี้น่าจะเป็นในช่วงไตรมาสถัดไปสภาพัฒน์ฝากมาค
2: ่
3: ะเปลี่ยนเงินลงทุนให้เป็นรายได้ของประเทศเปิดการลงทุนให้มากขึ้น
2: รอดูต

0: คิดครับน้องไมค์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่เรานี่สู้ยิบตาไปอยู่นะ
1: ใช่
0: เพราะตอนนี้ตลาดโลกอย่างที่เราบอกไปช่วงต้นรายการมีอะไรผันผวนเยอะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ในมิติบทบาทของเศรษฐกิจครับเราจะชวนคิดชวนคุยเปลี่ยนมุมคิดกันกับทางประธานกิตติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์จากทางสมาพันธ์ SME ไทยนะครับไปสัมภาษณ์สดกันผ่านระบบซูมกับทางพี่แสงชัยธีรกุลวันนี้ตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่แสงครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีพี่ไมค์ด้วยครับสวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการด้วยครับ
0: ครับพี่แสงครับก่อนอื่นเลยตอนนี้ตัวเลขไตรมาส2ออกมาแล้วว่าโอเคแหละอาจจะโตขึ้นมาสัก 1.9 เกือบ2แต่ก็ยังฝืดๆนิดนึง
1: ค่ะ
0: นะจากทางไตรมาสแรกนี่เป็นข้อมูลจากทางที่หน่วยงานต่างๆเขาพยายามที่จะให้ตัวเลขเรามาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงในมุมของผู้ประกอบการหรือคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเองเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แสงครับ

ก็เป็นที่น่ากังวลโดยเฉพาะแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในเรื่องของการส่งออกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังสามารถที่จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ผ่านมาเราก็ขยายตัวต่ำมากเช่นกันนะครับมันก็จะทำให้สะท้อนเห็น

0: 4,500 ลายนะครับแต่ว่าไมโครเนี่ยเรามีถึง 2.7 ล้านลายตามฐานข้อมูลของสสวนะครับแล้วก็ตัวมีเดียมนะครับไซส์กลางเนี่ยสัดส่วน GDP เนี่ยนะครับก็อยู่ราวๆ 18% นะครับมีผู้ประกอบการอยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าลายนะครับมันก็สะท้อนว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเค้กที่เป็นเค้กก้อนของ SME แล้วเนี่ยตัวไส้ในเนี่ยมันยังมีการกระจายตัวยังไม่ดีพอ
1: ต้องแบ่งอีก
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่ามันมีปัจจัยความท้าทายเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่อยากจะชวนพี่ต้นพี่ไม
1: ล
0: ์ตามไปดูก็คือสสว.เนี่ยมีข้อมูลการสำรวจ SME ที่ดีนะครับในเรื่องของสุขภาพธุรกิจ SME ในแต่ละไตรมาสเราก็พบว่าในไตรมาสที่2ของปี2569นี้นะครับสุขภาพของ SME เนี่ย

0: 30% ก็คือ
1: สีเขียวสีเหลืองก็มีสีแดงไหมเหมือนไฟจราจรเลย
0: มี
1: ไปต่อกับตรงกลางกับ
0: ครับ
1: ต้องหยุดอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับลองแบ่งๆให้เลยว่า S&P เขียวเหลืองแดงเขียว 17% เหลือง 71%
1: เขียว
0: แดง 71% เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่
1: ม
0: นะครับกลุ่มหนึ่งก็คือรายได้แค่พอพยุงตัวได้แต่ไม่พอลงทุนอะไรเพิ่ม
1: เนี่ยเรียกว่าขยับยากนะครับกลุ่มเหล่านี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ที่เหลือเนี่ยอีกราวๆ 12%
1: สีแดงใช่ไหมฮะ

0: จนหลวงเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันแล้วสามารถดันให้เขาเนี่ยไปอยู่กลุ่มเขียว
1: ขยับขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้องครับพี่ต้นแล้วกลุ่มแดงเนี่ยทำยังไงให้เขาออกจากโซนแดงนะครับมาสามารถที่จะมาประคอง

0: SME เราจัดสถานการณ์ทั้งหมดที่พี่แสงเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบ่งแรงกิ้งแสงสี
1: แดงเหลือง
0: สีเหลืองสีเขียวแล้วมันมีปัญหาซ่อนอยู่ภายในเนี่ยข้อเสนอตรงนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาก็พยายามขยับแต่มากกว่านั้นเราต้องทำการสื่อสารหรือทำความเข้าใจกับกลุ่ม SME หรือพี่น้อง SME เพื่อความอยู่รอด

ญชีการเงินนะครับเรื่องของต้นทุนเรื่องของ

ของ Single Window หรือมีช่องทางในการที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยนอกจากสื่อสารแล้วเนี่ยยังต้องไม่ใช่สื่อสารเนี่ยเป็นวันเดียวแต่ต้องสื่อสารเนี่ยสามารถที่

่อเนื่องนะครับว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลก่อนหลังเป็นยังไงและเขายังสามารถเติบโตได้ดีไหมเมื่อพ้นโปรแกรมไปแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกลไกเรื่องของ

0: ่าง
1: ๆหรือว่าไม่ใช่ SME มันมีคำถาม
0: อันนี้อยากรู้ว่ามันยังไงวะคะพี่แ
2: จ๊เป็นคำถามที่ดีนะครับเรามองว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันก็มีส่วนในเรื่องของการขยายตัวของ GDP ของประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สังเกตว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกว่า GDP SME เนี่ยอยู่ที่
1: 35%
2: นั่นเขาบอกว่า 65% เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ซึ่ง 65% เนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ราวๆสัก10,000กว่ารายเกือบ20,000นะครับ
1: ห้อง
2: ครับ

พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเติบโตแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับแล้วก็เป็นห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าการเติบโตเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยการลง

0: จจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะเจนเดอร์เลยหลักการในการเสียการปฏิอะไรต่างๆอย่างถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบนะครับหรือเศรษฐกิจที่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของรายได้นะครับที่มาจากเป็นธุรกิจเหล่านี้นะคร
1: ับ ผมมองว่าที่พี่แสงพูดเนี่ยกลุ่มนี้นะเฉพาะกลุ่มนี้เนี่ยมันสร้างสุญญากาศให้กับประเทศคือแทนที่เราจะได้ประโยชน์อะไรมา
2: ะ
1: นะฮะมีการคล่องตัวด้านเศรษฐกิจเนี่ยหายไปเลยจากกลุ่มเหล่านี้มันสร้างสุญญากาศทีนี้ถามต่อนิดนึงครับพี่แสงด้วยการแข่งขันจากเทคโนโลยีนวัตกรรม AI อะไรต่างๆนะทุกวันนี้จริงของไทยเราเนี่ยมาตรฐานสูงและดีนะฮ
2: ะ
1: เพียงแต่ว่าพอไปแข่งกันในแพลตฟอร์มออนไลน์กลายเป็นว่าโอ้ยไปสู้ของราคาที่มันถูกๆในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้วิธีการแก้ตรงนี้เราจะสามารถดึงซิกเนเจอร์ความเป็นไทยหรืออัตลักษณ์เรื่องของธุรกิจจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดย่อมขนาดกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงได้บ้างเลยครับพี่แสงครับตรงนี
2: ้

0: าศักยภาพเราได้ของเราดีเราไม่จำเป็นจะต้องไปหันราคาไปทุบราคาไปตามเกมการตลาดราคาเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับ

มันรักมีความ

0: เอา AI เข้ามาช่วยและเอานวัตกรรมเข้ามาใส่ไว้ด้วยครับ
1: แล้วตลาดสำคัญไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่าพอเวลาเราพูดถึงเรื่องส่งออกอะไรเงี้ยตลาดไงเราไปหาตลาดใหม่ๆเราไปหาตลาดที่แบบว่ามันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่อยๆหาตลาด
1: มันจะช่วยได้ไหมคะ
0: จริงๆช่วยได้นะครับอย่างเรื่องของตลาดเนี่ยก็ต้องชื่นชมทางกระทรวงพาณิชย์นะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น DIGP นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Thằng ai

0: บันเนี่ยคือการลงทุนก็จะมีคำเดิมน้องไม
1: ค์
0: ที่แสงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเราจะมีข้อเสนอแนะถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME มั้ยแล้วผมเป็นห่วงจริงๆนะตัวเลขที่อยู่ในโซนสีแดงและสีเหลืองที่เขากำลังรอเวลาที่จะขยับขึ้นมาเป็นสีเขียวและสีเขียวก็ต้องไปต่อได
1: ้
0: หรือเขาอาจจะหลุดจาก SME ไปเป็นแบบผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขึ้นเลยก็ได้แต่ต้นทุนมันแหมพลังงานเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันมีความผันผว

ไทยเนี่ยคือไทยพลัสนะครับ แล้วสามารถที่จะมีไปต่อยอดในมาตรการอื่นๆนะครับของโครงการนี้ได้เนี่ยนะครับ

0: แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเรื่องเครดิตสกอร์ลิ่งหรือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับก็อาจจะยังมีความท้าทายและมีอุปสรรคนะครับของการทำเรื่องนี้อยู่เยอะนะครับวันนี้เราคงได้ยินนะครับเรื่องของอารีสกอร์ใช่ไหมฮะอารีสกอร์เครดิตสกอร์ลิ่งนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังไม่มีความชัดเจน
1: ที่ข้อจำกัดตรงนี้พี่แสงคิดว่าในมุมของผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสียงแทนพี่น้องชาว SME ด้วยเนี่ย
2: ค่ะ
1: ความไม่ชัด

0: ขียวแต่
1: ดูเลยสีเขียวไม่ได้ไม่ได
0: ้ในระบบ
1: แล้วพี่ต้นพี่มายที่ว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
0: ถ้าเขียวยังขนาดนี้เหลืองนี่ก็แทบจะไม่ต้องพูดเลย
2: ไม่ต้องเลย
1: เหลืองเนี่ยเหลืองนี่แทบผมประเมินนะครับจากตัวเลขการสำรวจเนี่ยนะครับประเมินว่าเหลือ

0: ี่น้องเอ็นทีใช่ไหมฮะดูแต่ผลประกอบการ
1: แล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่แสนมองยังไงอะคะว่าแนวโน้มต่อจากนี้คือถึงแม้เรามองว่ามันโตแต่มันฝืดโตแบบฝืดแต่อยากจะมีน้ำมันมาหยอดให้ลื่นหน่
0: อ
1: ยมันจะต้องทำยังไงแล้วก็

0: ใช้คู่
1: ใช้คู่แต่พอใช้คู่จะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ต้นพี่ใหม่โอกาส
0: คู่นี่มันสองทาง
2: ใช่
0: แทนที่จะกระจายความเสี่ยงมันอาจจะเป็นความเสี่ยงคู่ก็ได้

0: แต่แล้วเนี่ยไปจ่ายนอกระบบจ่ายนอกระบบจนจ่ายไม่ไหวก็ต้องดึงในระบบล้ม
1: มาจ่ายอีก
2: นี่แหละหมุนกันเป็นอายุเลยมาลุมมาตุ้ม
1: เปลี่ยนกันไม่ทัน

างทีอาจจะต้องมาทำเรื่องของโกยโกยอย่างไรที่จะเอาโกยผู้ประกอบการ SME ที่ไปใช้สินเชื่อนอกระบบ

0: ้นที่มาที่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยควรที่จะมีกลไกในการที่จะดึงเข้ามาสู่ในระบบนะเพราะถ้าเขาจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนอกระบบได้ทำไม
1: ในระบบเขาจะจ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องย้ำนะฮะว่าคำว่านอกระบบเชื่อว่ามันคงจะสูงกว่าในระบบแหละอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยชวนคิดว่าวันนี้เนี่ยการที่พวกเราเนี่ยทั้งสื่อมวลชนทั้งผู้ประกอบการสถาบันการเงินรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาช่วยกันคิด

เหมือนกันครับ

0: มุมคิดว่าจะทำยังไงให้กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยอยู่รอด
1: ค่ะ
0: คือจะไปบอกว่าภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ได
1: ้
0: SME ก็ต้องขยับเหมือนกันคือทุกคนต้องมาคุยกันแล้วก็เอาข้อมูลมากลางกันว่าเราทำยังไงให้อยู่รอดเนา
1: ะ
0: นี่คือทางออกจริงๆนะครับวันนี้พี่แสงเวลาจำกัดจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้เปลี่ยนมุมคิดกันนะครับเดี๋ยวเชิญมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับพี่แสงวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันครับพี่แสงชัยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะขอบคุณพี่ต้นขอบคุณ
1: พี่ชาย
0: คร
1: ับ
0: ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: เป็นข้อมูลจากคนที่เป็นตัวจริงรู้ลึกรู้จริงนะฮะเพราะว่าคุณแสงชัยธีรกุลมณิชเราจะเรียกกันพี่แสงในวงการสื่อจะเรียกกันแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านเป็นประธานกิจกรรมศักดิ์แล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยต่างให้เราเห็นเลยว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: SME อยู่ยังไงมีตัวเลขชัดเจน
1: ใช่
0: สุดท้ายฮะเราจะขยับกันแบบไหนคำว่าเรานี่คือทุกคนนะ
1: ทุกคน
0: ไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือทั้งหมดของเปลี่ยนมุมคิด
1: ค่ะ
0: ต่อเวลาก็ไม่ได้ด้วยสิ
1: ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชิญ EP หน้า
0: อ่ะ EP ต่อๆไปติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: และมายอัญชลีวงสัมพันธ์ค่ะ
0: รวมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับ

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติวันนี้เสนอตอนพระจริยวัตรที่ประทับในความทรงจำตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ่งที่ผู้คนกล่าวถึงอยู่เสมอมิได้มีเพียงพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายการทูตหรือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นหากยังรวมถึงพระจริยวัตรอันงดงามที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เคยถวายงานและผู้ที่เคยใกล้ชิดพระองค์ย้อนกลับไปในช่วงที่ทรงศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระสหายต่างจดจำได้ถึงความเป็นตนเองและความเรียบง่ายของพระองค์แม้จะทรงมีพระอิสริยยศสูงแต่ทรงใช้ชีวิตเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทั้งการเรียนการทำกิจกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆโดยไม่ทรงถึงพระองค์พระสหายหลายคนเล่าว่าพระองค์ทรงมีอัธยาศัยร่าเริงสนุกสนานและเข้ากับทุกคนได้ง่ายจนได้รับความรักจากเพื่อนร่วมรุ่นเป็นอย่างมากขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงเป็นผู้มีความมุ่งมั่นทางวิชาการอย่างยิ่งผู้ที่เคยเรียนร่วมกันต่างกล่าวถึงพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายความจำอันเป็นเลิศและความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาจนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับสูงด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเมื่อส่งเข้ารับราชการในสายงานอัยการคุณลักษณะดังกล่าวยังคงปรากฏอย่างชัดเจนผู้ร่วมงานจำนวนมากกล่าวถึงพระองค์ในฐานะนักกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อเท็จจริงในทุกคดีในการทรงงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดพระองค์ทรงศึกษาสำนวนคดีด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดทรงอ่านเอกสารทุกหน้าทุกบรรทัดและทรงติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดหลายครั้งพระองค์ทรงประสานงานกับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนที่สุดสะท้อนถึงความรับผิดชอบและความตั้งพระทัยในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนนอกจากความทุ่มเทในการทำงานแล้วสิ่งที่ผู้คนกล่าวถึงอยู่เสมอคือพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้อื่นอดีตครูผู้สอนและพระสหายในวัยยาวต่างจดจำได้ว่าพระองค์ทรงเอาใจใส่ครูผู้เจ็บป่วยทรงส่งดอกไม้และของฝากไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปหลายปียังทรงจำคุณครูและผู้ที่เคยเกี่ยวข้องในชีวิตได้เป็นอย่างดีแม้จะสัตว์เล็กๆที่ถูกทอดทิ้งพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาดังเช่นเรื่องราวของแม่สุนัขจรจัดและลูกสุนัขในโรงเรียนที่ทรงรับไปอุปการะดูแลด้วยพระองค์เองพระสหายหลายคนยังจดจำภาพของพระองค์ในฐานะเพื่อนที่คอยให้กำลังใจผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเสด็จไปเยี่ยมเพื่อนที่เจ็บป่วยหรือการส่งรับฟังปัญหาของผู้คนด้วยความเข้าใจและจริงใจเรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นเพียงความทรงจำเล็กๆของผู้ที่เคยมีโอกาสใกล้ชิดพระองค์แต่เมื่อรวมกันแล้วกลับสะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของเจ้าหญิงผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาความอ่อนน้อมและความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ตลอดเส้นทางแห่งการทรงงานไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปอย่างที่ใดจะทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักกฎหมายนักการทูตหรือผู้แทนประเทศไทยในเวทีโลกพระองค์ล้วนได้รับความเคารพรักจากผู้คนรอบข้างเสมอมา

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบื้อมือมันก็เขียนโครงการมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
2: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
3: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลานาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
3: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
4: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
3: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
4: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค
3: ่
4: ะ
3: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FBA ไทยนะครับ
6: ขับรถทุกวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ไม่ไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอด

0: ากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
2: ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์

มัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วย

0: สุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้นคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
2: แย่แล้วที่รักตื่นแดงขึ้นเต็มหน้าของเลยขันด้วย
3: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
2: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยเนี่ย
4: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบกัลยาณ์แล้ววันนี้จะมาว่ากันเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
4: ยิ่งโฆษณาเว่อร์อย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายคันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของตลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
4: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
5: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
4: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: กับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงศ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงศ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พง
9: ศ์หาเสียงยังโกงได้นะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงไม่อยู่ไป
11: โกงแล้วมัน
7: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกบขนาดขึ้นเต็
1: มงั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
0: คนกองจะได้รับโทษ
1: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไปสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
2: แย่แล้วที่รักตื่นแดงขึ้นเต็มหน้าของเลยกันด้วย
3: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
2: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
4: ผมได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน

0: จะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
1: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
1: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็ค

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเองแค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการปวดหัวนิ่งเฉยจึงยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: สมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
1: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
4: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
4: และในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ
4: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สารบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ลูกรักเข็มขัดหรือยัง
6: ไม่เป็นไรครับกระเดยครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบนี้ประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทะนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริต

0: และยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋ามีอาหารมื้อกลางวันแล
1: ้
2: ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบลลนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: และบางคนจิตใจดี

0: Bayou. Hey, ini memang ora.
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่ง

0: โดยมาโน่ชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
1: ผู้ฮัทต้องตามกองข้อสอบครับ
0: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
1: ใช่ใช่ชิโก
0: เพิ่มขึ้น
1: นิสัยอ่ะ
0: เพิ่มขึ้น
1: แย่มากต่อไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
0: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง

เทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตด้วยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ

0: โอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอาๆงั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลข

0: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
1: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
2: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ป้าครับชายอยากกินขนม
4: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
3: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
4: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
5: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความ